0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: วันนี้นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิเลตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาลิชโยรายงาน
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9.5 ล้านราย
3: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9.5 ล้านรายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้าน8แสนรายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
4: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
3: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
5: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอาทิเช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อใหผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได้
3: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
6: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
7: จริงๆครั้งนี้ก็หนึ่งต้องไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
6: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
8: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสท กสก็ต้องดำเนินการเพื่อขอให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
1: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซานาของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
1: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
0: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
1: นายแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้ชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย2-0เกม21-11 21-16มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-17 15-21 และ11-21หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหดพลิกชนะกาเบียร่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2-1เซต4-6 6-4 และ6-1ลลนาพาเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม Bทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3-0เซต25-15 25-16 และ25-19ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 น.พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพิ่มโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association และสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิล เฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรานต์ศิลป์พีระดลฉ่ำรัศมีรัชนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49
2: 1นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บทบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์

0: เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงส์เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงส์เป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงส์เป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเช้านี้ติดตามสาระสำคัญของความตกลงทั้ง5ฉบับรวมถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้กับคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
7: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
8: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสำหรับความตกลงทางการค้า5ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีอะไรบ้างอะคะ
8: ค่ะความตกลงที่ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่2ฉบับนะคะแล้วก็จะมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นลักษณะของการยกระดับของความตกลงที่มีอยู่แล้วอีก2ฉบับแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นพิธีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนเรื่องของการทำประมงนะคะอีก1ฉบับ
7: ค่ะสำหรับสาระสำคัญของแต่ละฉบับเป็นอย่างไรอะคะ
8: ค่ะในฉบับที่เป็น FTA ฉบับใหม่นะคะก็จะมี2ฉบับฉบับแรกจะเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA นะคะ EFTA ก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งมีสมาชิก4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิเทนสไตน์นะ
7: คะ
8: ซึ่ง FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะคะที่ประเทศไทยทำกับประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม EU นะคะไม่ใช่สภาพยุโรปนะ
7: คะ
8: แต่ว่ามีที่ตั้งของประเทศอยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกัน ในเนื้อหาของ

0: ของ FTA ฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกันนะคะโดยทาง EFTA เนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือร้อยละ0นะคะประมาณ 90% ของรายการสินค้าเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ประมงเขาจะยกเว้นให้กับไทยทันทีเลยเมื่อวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับไทยเนี่ยเราจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ EFTA เช่นเดียวกันนะคะประมาณ 84% ของรายการสินค้าโดยจะมีทั้งที่เราลดให้เป็น0เลยแล้วก็จะมีการลดทันทีนะคะรวมถึงที่จะทยอยลดในระยะเวลาสูงสุดเนี่ยถึง15ปีเลยจะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการการลงทุนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับประเทศไทยนะคะแต่มีความพิเศษอีกอันนึงนะคะในความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือทางเทคนิคแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพในสาขานะคะอย่างเช่นด้านการประมงแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประเทศในกลุ่มเอฟซ่ามีบางประเทศเช่นนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี
1: ้
0: นี่สำหรับคือ FTA ไทยภูฏานเป็นความตกลงที่จะครอบคลุมในเรื่องของการค้าสินค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดตลาดคล้ายๆกับฉบับเมื่อสักครู่นะคะโดยทางภูฏานเนี่ยเขาจะลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับไทยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะ 99.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะเปิดประมาณ 94% ของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะยกเว้นอากรทันทีเลยที่ความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้นะคะแล้วก็ยังมีการกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าบางรายการเป็นการเฉพาะรายปีให้แก่กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น2ฉบับแรกที่เป็นฉบับใหม่นะคะสำหรับฉบับที่มีการยกระดับ FTA ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการยกระดับหรือว่าเราเรียกว่าพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนก็จะเป็นการปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วในสมาชิกอาเซียนระหว่างกันนะคะเพราะว่าความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยจะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นนะคะก็จะมีเพิ่มเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าในสภาวะการวิกฤตด้านมนุษยธรรมหรือว่าบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาทำยังไงให้การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของวิธีการศุลกากรหรือว่ากฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ฉบับนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการยกระดับนะคะแต่ก็มีแตะในเรื่องของการเปิดตลาดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงพอทราบว่าอาเซียนเราเปิดเสรีกันมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือเกือบทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉบับที่มีการยกระดับก็จะมีการยกเลิกอากรหรือว่าลดอากรเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกฉบับนึงที่มีการยกระดับเหมือนกันก็คือ FTA อาเซียนจีนฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการศุลกากรหรือว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็พวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะมาร่วมมือกันได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆในความตกลงที่มีการยกระดับของอาเซียนจีนเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็มีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมีการดูเรื่องของทำยังไงจะมีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเรื่องของการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามาในความตกลงที่เป็นยกระดับอาเซียนจีนฉบับนี้ด้วยฉบับสุดท้ายค่ะจะเป็นพิธีสารเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนประมงนะคะชื่อเต็มนะคะจะเป็นพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าไปนะคะในพิธีสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจะให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารห้ามอุดหนุนเรือประมงหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะหรือว่ามีการทำประมงในกลุ่มสัตว์น้ำที่ได้รับการประเมินว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าระดับทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าห้ามการอุดหนุนประมงในพื้นที่ทะเลหลวงที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารฉบับนี้ในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกดำเนินการค้าที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น5ฉบับที่ได้มีการผ่านสภาไปค่ะ
1: หลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วอะค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
0: ค่ะก็โดยหลักๆนะคะก็เมื่อ ผ่านสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเขาเรียกว่าการแจ้งให้สัตยาบันหรือเป็นการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความตกลงหรือพิธีสารนะคะถ้าเป็นฉบับที่เป็น FTA หรือว่าการยกระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมีการแจ้งให้สัตยาบันหรือแจ้งว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินกระบวนการภายในเช่นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการลดภาษีก็จะต้องมีการออกประกาศการลดภาษีนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเองทางกรมค้าต่างประเทศก็อาจจะต้องเข้ามาออกประกาศที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแจ้งกลับไปทางภาคีสมาชิกว่าเราพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหลังจากผ่านสภาประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีสารเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องมีการออกประกาศก็จะเป็นลักษณะของการที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบว่าเราพร้อมที่จะยอมรับพิธีสารเหล่านี้แล้วเช่นถ้าเป็นการอุดหนุนประมงก็จะมีการแจ้งไปที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกแล้วเขาก็จะส่งแจ้งทางองค์การการค้าโลกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำซึ่งถ้าเป็นพิธีสารแล้วเราแจ้งเฉยๆเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะ
1: ค่ะแล้วความตกลงทั้ง5ฉบับนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างอะคะ
0: ค่ะในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอฟตาถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะหรือว่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผลไม้อบแห้งนะคะน้ำผลไม้เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็พลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดภูฏานสำหรับถ้าเป็นตัวที่มีการยกระดับอาเซียนด้วยกันเองของเรื่องการค้าสินค้านะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมกันนั่งนักแต่ว่าบางประเทศก็เปิดตลาดในสินค้าที่เรียกว่าประเทศไทยผลิตได้ดีนะคะในเอกสารที่ได้มีการผ่านสภาไปเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะจะมีส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆมันจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลากระบวนการศุลกากรหรือว่าการใช้เอกสารที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ใช้ในสถานการณ์ปกติแล้วก็ฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเป็นในความตกลงที่มีการยกระดับกับจีนเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการตรวจรับรองสินค้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับจากความตกลงการค้าทั้ง5ฉบับนี้ค่ะ
0: ค่ะรอบนี้ก็มีหลายความตกลงที่ได้ผ่านสภาไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ประโยชน์จากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FTA ที่เราทำกับภูฏานนะคะหรือว่า EFTA นะคะก็จะมีวัตถุดิบใหม่ๆมาให้เลือกใช้มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงเพราะจะไม่มีภาษีหรือว่าอาจจะมีภาษีที่ลดลงแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าความตกลงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็เล็งไว้นะคะว่าอยากจะทำให้มีผลโดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะถ้าความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐได้พยายามไปดำเนินการมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใหม่ๆที่ได้ออกมานะคะกับความตกลงเหล่านี้เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้การค้าของทุกท่านนะคะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงอาหารของประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบสวมสิทธิ์การสำแดงข้อมูลเท็จการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและการกระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยกรมศุลกากรได้รายงานว่าที่ผ่านมามีการพบการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรหลายประเภทโดยเฉพาะข้าวกระเทียมหอมหัวใหญ่อะโวคาโดเนื้อสัตว์แช่แข็งและขาไก่แช่แข็งแม้ภาครัฐได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดแต่ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมในการเข้าปราบปรามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักและรับทราบถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมประมงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยงการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็วและสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.กล่าวว่าสพร.พร้อมขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด One Mission One Operation โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 1.83 ล้านล้านบาทต่อปีควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกและรายได้ของเกษตรกรไทย
5: สินค้าเกษตรที่ผ่านมาจะมีต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นการบูรณาการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าศูนย์พระพิรุณเนี่ยจะเป็นการดำเนินการรักษาที่เป็นบัญชาการกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยหลักก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
4: นอกจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้วนายสรวุฒิย้ำว่าสพร.ยังมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรโดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงเพื่อสร้างระบบการค้าเกษตรที่เป็นธรรมและปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลและจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศจากการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานระหว่างกันมากขึ้นเชื่อว่าสพร.จะเป็นกลไกช่วยแก้ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงตลาดของสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารปลอดภัยเกษตรกรไทยมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องว่างและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข่าวเล่าประเด็น
7: ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเร่งหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องทางและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการมาโดยตลอดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนื่องจากกระบวนการอนุมัติอนุญาตแบบเดิมมีความล่าช้าและไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจจนกลายเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปปช.และกทม.กำลังผลักดันคือการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขออนุญาตไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อตัดขั้นตอนการพบปะโดยตรงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นตอของการเจรจาใต้โต๊ะควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีกำหนดกรอบเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีแม้ระบบออนไลน์ของกทม.จะเปิดใช้งานแล้วแต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากความกังวลใจของประชาชนซึ่งรองเลขาที่การคณะกรรมการปปช.ยืนยันว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงและไม่ได้ล่าช้าไปกว่าการมาติดต่อด้วยตัวเอง
8: จริงๆอ่ะถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามง่ายกว่าการที่ไปเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนนะครับ
7: ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริการประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่การยกระดับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติการด้วยความสุจริตให้พ้นจากข้อครหาและการร้องเรียนต่างๆอีกด้วยซึ่งความร่วมมืออย่างแข่งขันระหว่างปปช.และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไร้การทุจริตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยตอกย้ำบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเมียนมากลับสู่อาเซียนผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันประเทศเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
9: เสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นที่ถูกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเช่นการร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการวางแนวทางช่วยเหลือชาติสมาชิกจากผลกระทบอีกประเด็นสำคัญที่ประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนซึ่งแนวคิดนี้ได้ผ่านการหารืออย่างเข้มข้นระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนหลายครั้งจนในที่สุดทุกชาติก็เริ่มเห็นว่าไม่อาจโดดเดี่ยวเมียนมาได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจึงนำไปสู่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาที่กรุงเทพมหานครโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ชาติสมาชิกอาเซียนและเมียนมาได้กลับมาหารือกันถึงแนวทางกลับสู่อาเซียนของเมียนมาพร้อมผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่ความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้อาเซียนต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของเมียนมาในการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับฉันทามติพร้อมย้ำว่าการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนได้สำเร็จจะช่วยสร้างเอกภาพและความแข็งแรงให้กับอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
10: การพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีก็พยายามทูลเข้าหากันเราก็มีความคาดหวังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็พยายามไปเข้าใจเขามากขึ้นยังไงก็ตามอาเซียนก็ถือว่าการดำเนินการของอาเซียนในส่วนของสถานการณ์เมียนมาก็ยึดหลักฉันทะมติ5ข้อเราก็ดูในเรื่ององค์ประกอบของฉันทะมติ5ข้อมันมีอะไรบ้างเราคิดว่าต่อไปเนี้ยมันต้องมีดัชนีที่จะชี้วัดว่ามีความคืบหน้าและเดี๋ยวเมียนมาถูกโดดเดี่ยวก็จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเรื่องของการขยายอิทธิพลเนี่ยเราต้องพยายามเมียนมากลับมาสู่อาเซียนทุกคนก็เห็นว่ามันต้องมีการพูดคุย
9: กระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนยังเกิดประโยชน์กับไทยโดยตรงในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนื่องจากฉันทามติ5ข้อได้ระบุถึงแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่บางส่วนอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากเกิดสันติภาพตามแนวชายแดนจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและฟื้นฟูการค้าชายแดน
10: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการดำเนินนโยบายของเราต่อเมียนมาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยตามชายแดนก็คือการค้าชายแดนเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของที่คนสนใจคือเรื่องของมลพิษในแม่น้ำนะครับแล้วก็มลภาวะทางอากาศคือยังไงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงชายแดนนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งนะเรื่องของสถานการณ์
9: การเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตานานาชาติทั้งการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวทางที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและยังเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่มีมานานแต่กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
12: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ติดแล้วนะ
5: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้เราเจอกันแล้วในวันศุกร์ที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้วันสุดท้ายที่เจอกันในสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวหายไป2วันกลับมาอีกครั้งวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังวันเวลาผ่านไปค่อนข้างจะรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะก็เข้าสู่เดือนที่7กำลังจะเข้าสู่เดือนที่8แล้วยังมีความรู้สึกว่ายังไปสงกรานต์ยังไปป๋าเวณีปีใหม่เมืองกันเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมพร้อมรับทีมตรวจประเมินจากในส่วนของสภาโบราณสถานนะคะเพื่อที่จะมาตรวจประเมินให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าก็คือ7วัดนะคะประตูเมืองแล้วก็กำแพงเมืองเข้าสู่การเป็นมรดกโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังเป็นเรื่องของการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วยหากเราได้ขึ้นเป็นมรดกโลกดิฉันมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเลยที่สนใจจะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นวัฒนธรรมเอ๊ะทำไมได้เป็นมรดกโลกล่ะแล้วก็ยังมีผู้คนยังคงใช้ชีวิตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเมืองมรดกโลกอยู่คุณสังเกตไหมคะว่ามรดกโลกที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นโบราณสถานที่ไม่มีการอาศัยอยู่ของผู้คน
1: ครับ
0: แต่ว่าการขึ้นเป็นมรดกโลกของ7วัดบ้านเรานะคะกำแพงเมืองประตูเมืองถือว่าเป็นมรดกโลกที่ยังมีพวกเรายังคงใช้ชีวิตหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ใช้อยู่ร่วมกับความ
1: เป็นเมืองแรกๆมั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะความเป็นโบราณสถานแล้วก็ยังแอบแฝงไว้ด้วยความโมเดิร์นแบบไม่พูดว่าโมเดิร์นไม่ได้เพราะว่ายังคงมีเรื่องของเทคโนโลยีที่ยังคงพวกเรายังคงใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการดำเนินงานที่แบบควบคู่กันไปอ่ะคุณใช้ชีวิตแบบควบคู่กันไปนะคะอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพี่มนกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: 3-8สิงหาคม2569นะคะทีมประเมินจากสภาโบราณสถานจะมาประเมินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนำคณะหรือว่านำทีมโดยทางด้านของเป็นเจ้าหน้าที่จากบังคลาเทศคุณนะหัวหน้าคณะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงแล้วก็ที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาดูเรื่องนี้แหละคุณเรื่องที่การเตรียมความพร้อมว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่า
1: ห้อยไหลโค้งฮะ
0: ห้อยไว้เพราะว่าก็สัปดาห์หน้าคือแบบประมาณ2อาทิตย์เองอ่ะคุณเพราะว่าเขาจะมาวันที่3เนาะวันที่3ก็ตรงกับวันจันทร์คือตอนเนี้ยแค่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเอง2อาทิตย์เต็มๆสำหรับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ของเราต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะ
1: โค้งของโค้ง
0: ใช่วันนี้เราสองคนมาพร้อมกับอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่สดใสนี่บ่าจนแบบไม่สดใสเหมือนเมื่อวานนี้
1: เมื่อวานสดใสกว่า
0: ใช่ค่ะวันนี้มาพร้อมกับความครึ้มฟ้าครึ้มฝนงั้นเราไปดูเรื่องของความครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันก่อนดีกว่าว่าเรื่องฟ้าฝนในช่วงของวันนี้24ชั่วโมงนี้สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะ เชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองถึง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราวันนี้25อำเภอมีฝนเล็กน้อยทั้ง25อำเภอเลยค่ะวันนี้ไม่มีใครที่ไม่เข้าพวกไม่มีอำเภอไหนที่ไม่เข้าพวกนะคะ25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยตั้งแต่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะ
1: ครับก็ตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อวานนี้บอกว่าวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอมาดูวันนี้นะฝนขยับหนีไปแล้วเป็นนู่นเลยฮะวันจันทร์นะวันจันทร์ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยตลอดทั้งสัปดาห์นะครับฝนมีฝนแจ้งเตือนฝนทุกวันนะครับส่วนวันที่มีฝนน้อยจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ตัวละ40ของพื้นที่ครับส่วนตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปครับฝนขยับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ร้อยละ70ของพื้นที่ในวันที่21ถึง23นะครับช่วงปลายเดือนนะครับฝนเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยใกล้เข้าสู่เทศกาลช่วงเข้าพรรษาแล้วนะฝนเพิ่มขึ้นนะครับเข้ากับเทศกาลนะฝนตกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะเย็นนี้นะครับอย่าลืมนะฮะเย็นนี้มีงานนะครับเรามีนัดกันนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเย็นนี้นะครับเวลาตั้งแต่3โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถึง3ถึงทุ่ม3โมงเย็นถึง1ทุ่ม
0: 1ทุ่มค่ะ
1: นะครับเรื่องของทางด้านเขตสุขภาพที่1นะครับมาจัดแถลงข่าวนะครับผลงานเด่นด้านสุขภาพนะครับเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเนื้อสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นะครับที่สวนอย่าบอกว่าหนองเขียวแล้วกันเนาะด้านหลังนะครับจัดตรงนั้นนะครับที่ด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวนอบจ.นั่นเองนะครับถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับของหน่วยงานนะครับด้านสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านนะครับที่จะนำมาเสนอผลงานทำเสนอผลงานที่ผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวล่าสุดก็จะมีทางด้านของโรงพยาบาลนครพิงค์ด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะเอาน้ำจิ้มไปก่อน
0: น้ำจิ้มไปก่อน วันนี้ดิฉันลืมบอกไปในช่วงของต้นรายการวันนี้ดิฉันจะมาแจกของรางวัลอีก1วันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวยังไม่รับสายตอนนี้เดี๋ยวถ้าจะเริ่มรับสายเรื่องของแจกของรางวัลแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องของเจลนะคะเจลล้างมือสบู่ล้างมือครีมล้างมือแล้วก็เป็นกระเป๋าจากทางด้านของทกส.
1: ทกส.
0: โกกรีนค่ะ
1: ลดโลกร้อน
0: ใช่แล้วคือดิฉันเนี่ยอยากจะแกะมากอยากให้คุณผู้ฟังอยากจะอธิบายให้คุณผู้ฟังว่าเป็นกระเป๋าแบบไหนแต่คุณผู้ฟังคะแกะของเขาแล้วดิฉันจะ
1: พับคืน
0: พับคืนไม่เหมือนเดิมนะคะก็เลยขออนุญาตไม่แกะก็เท่าที่เห็นเป็นกระเป๋าที่เราสามารถนำใส่ของไปจ่ายตลาดหรือว่าใส่ของถือไปโรงพยาบาลไปที่ต่างๆได้นะคะใส่ของคาดว่าขนาดไม่ใหญ่มากก็ใส่ของได้พอดีขออนุญาตไม่แกะเพราะว่ากลัว
1: ว่าน่าจะพกพาง่ายนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพับง่ายมากพับเนี่ยเหลือไม่ถึงคืบดิฉันคุณ
1: ครับ
0: เหลืออยู่ไม่ถึงคืบดิฉันนะก็เป็นกระเป๋าขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเพราะว่ากลัวว่าแกะแล้วดิฉันจะไม่สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้แจก2อย่างพร้อมกันเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาตอบคำถามไว้ช่วงเมื่อวันก่อนทั้ง2ท่านดิฉันก็จะใส่กระเป๋าผ้าใบนี้ไปให้ด้วยนะคะคือสัปดาห์นี้เดือนนี้ก็ให้เหมือนกันเลยนะคะก็มีของมาฝากกันแต่เดี๋ยวค่อยมาบอกว่าจะให้ตอบเรื่องอะไรง่ายๆสั้นๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตนิดนึงวันนี้คุณเป็นวันที่ประกาศแล้วนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีคุณสมบัติที่จะไปต่อหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วขึ้นว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะคะก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาสำหรับผู้ที่อาจจะยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์นะคะแล้วก็แก้ไขเอกสารตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2569ได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการค่ะก็คือสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือจากแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ดิฉันบอกนะคะแล้วก็ช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการซึ่งระยะเวลายื่นระยะเวลาการแก้ไขเอกสารเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของช่องทางของเว็บไซต์โครงการค่ะคุณ3ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับการดูผลการพิจารณาคุณสมบัตินะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะคุณ
1: ครับ
0: นะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังก็เข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็ทางเว็บไซต์ของโครงการก็เข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ของเว็บไซต์ของเดี๋ยวฉันขออนุญาตดูได้3ช่องทางเนาะเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็นะคะก็สามารถตรวจสอบได้
1: โครงการอะไรนะเวลแฟร
0: ์ใช่ค่ะ
1: เวลแฟร
0: ์ใช่ๆ
1: เข้าไปเช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังลองเข้าอยู
0: ่นะคะ
1: มาแอบดู
0: มาแอบดูกันนะคะว่า
1: ใครได้ยืนยันสิทธิ์แล้วบ้างถ้าอาจจะมีลูกหลานเนาะท่านที่อาจจะเข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นแต่มีลูกหลานที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้นะครับเข้ามาเช็คได้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เขาประกาศผลกันตั้งแต่

0: แล้วก็สามารถยื่นนะคะแก้ไขเอกสารได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็ไปตรวจสอบกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะอยู่ในช่วงเวลาเนาะอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ก็รีบดำเนินการนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังเปิดให้อุทธรณ์นะครับคือพอเข้าไปแล้วทีนี้ถ้าขึ้นว่าเดี๋ยวนะถ้าขึ้นคำว่าคุณสมบัตินะครับผลการพิจารณาจะมีอยู่3ช่องด้วยกันนะครับ3ช่องด้วยกันคือ1ก็คือลงทะเบียนผลการลงทะเบียนสมบูรณ์ครับก็ดีลงทะเบียนสมบูรณ์ที่เราได้คุยกันเนาะ
0: คร
1: ับก่อน21ใช่ไหมครับที่ผ่านมาแล้วก็จะมีอีกหัวข้อหนึ่งคือผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับตรงนี้ถ้าผ่านนะครับก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะเป็นคำว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วก็จะมีช่องสีน้ำเงินให้นะครับจะเป็นให้ไปกดนะครับมีเป็นคำว่าผลการตรวจสอบก็ไปกดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในอะไรเช่นรถยนต์นะครับเกินกว่าที่โครงการกำหนดนะครับอย่างที่เราบอกไปอะไรนั้นถ้ารถยนต์เกินรถยนต์
0: เนี่ยมีไม่ได
1: ้รถยนต์1คัน
0: ค่ะ
1: นะครับ2ก็คือรถจักรยานยนต์ที่มีอะไร300ซีซีขึ้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ไปตรวจสอบกันสักนิดนึงนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราเองนี่แหละนะครับต้องไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วไปอะไรนะสำหรับอันนี้คือสำหรับคนเขาเรียกว่าคนที่ถือบัตรเดิมที่เคยมีสิทธิ์อยู่เดิมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้นะครับวันนี้ก็จะไปติดตามภารกิจเหมือนกันนะพี่เอ๋
0: คือ
1: หลังจากออกจากรายการนะ
0: เราจะไปติดตามภารกิจของเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะวันนี้ประกาศผลผ่านทางขอย้ำสักนิดนึงสำหรับท่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้จะต้องพูดเยอะนิดนึงนะคะก็ประกาศผลผ่านทางเป๋าตังแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการนะคะแล้วก็5ธนาคารเมื่อสักครู่ที่ฉันเอ่ยไปสามารถไปตรวจสอบได้ถ้าใครแบบไม่ค่อยถนัดใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะไปที่ธนาคารไปขอเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้นะคะถ้าผ่านค่ะถ้าสมมุติว่าขึ้นว่าผ่านการตรวจคุณสมบัตินะคะก็รายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่
1: ไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายนะคะสำหรับผู้ที่เป็นรายใหม่แล้วก็มอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนทุกรายต้องมายืนยันตัวตนที่หน่วยรับยื่นเท่านั้นนะคะซึ่งก็ในช่วงของวันที่สามารถยืนยันช่องทางก็คือสามารถยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้สำหรับผู้ที่เป็นรายใหม่นะคะ17กรกฎาคม2569จนถึง12มกราคม2570ค่ะก็ได้2ช่องทางก็คือได้ที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้แล้วก็ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็สามารถยืนยันผ่านธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามตั้งแต่17กรกฎาคมถึง14ตุลาคม2569นะคะ
1: สำหรับคนใหม่แล้วพี่เอ๋ต้องไปยืนยันไหมฮะ
0: เนี่ยค่ะคนใหม่ยืนยันช่องทางที่ดิฉันพูดถึงก็คือคนใหม่ยืนยันตัวตนทุกรายนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยแต่ว่าสามารถยืนยันนะคะได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569คือวันนี้ไปจนถึง12มกราคม2570แล้วก็สามารถยืนยันผ่านธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามตั้งแต่วันนี้17กรกฎาคม2569ถึง14ตุลาคม2569ระยะเวลายืนยันไม่เหมือนกันนะคะสำหรับ2ช่องทางที่ดิฉันพูดถึงนะคะแล้วก็ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านก็ต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์17ถึง31กรกฎาคม2569แล้วก็ดำเนินการแก้ไขเอกสาร17กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2569ค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่1สิงหาคม2569ถ้าผ่านทางเป๋าตัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ส่วนคนไหนไม่ผ่านก็ต้องอุทธรณ์
0: อุทธรณ์นะคะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ของการอุทธรณ์คือ

0: 21กันยายน2569ค่ะ
1: จริงๆแล้วหน้าแรกเนี่ยพี่เอ๋เขาจะบอกเลยนะครับว่าเราไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับหน้าแรกเนี่ยพอเราถ้าสมมติเข้าเว็บไซต์เนี่ยใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เลขแคปชั่นในใส่เข้าไปนะครับกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่อง3หัวข้อด้วยกันพี่ทุกคนจะเหมือนกันหมดคือ1ผลการลงทะเบียนอย่างที่เราบอกไปต้องเป็นสีเขียวตั้งแต่แรกนะครับ2คือผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านไม่ผ่านจะหยุดนี้ครับถ้าใครไม่ผ่านจะเป็นสีแดงกากบาทเลยว่าผลการพิจารณาจะเป็นกากเครื่องหมายกากบาทนะครับส่วนถ้าคนไหนผ่านก็จะเป็นสีเขียวเช็คถูกนะครับอันนี้จะตอนนี้นะตอนนี้ทุกคนจะเป็น2ช่องนี้นะครับส่วนคนไหนที่ไม่ผ่านนะครับเขาจะระบุอยู่ในช่องไม่ผ่านนะครับอีกบรรทัดหนึ่งเขาจะบอกว่าไม่ผ่านเนื่องจากผู้ลงทะเบียน1มีกรรมสิทธิ์ในอะไรนะครับในรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าอะไรนะเรื่องของเงินฝากหรือบัตรเครดิตอะไรต่างๆอย่างแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้นะครับส่วนคนที่ผ่านจะเป็นสีเขียวเช็คถูกทั้ง2ช่องตอนนี้คือ1ช่องคือช่องผลการลงทะเบียนช่องที่2ก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับก็เช็คถูกแล้วตอนนี้อีกช่องนึงอย่างที่เอ๋ไปก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับการยืนยันตัวตนนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นแอปเป๋าตังหรือว่าธนาคารที่เราลงทะเบียนทั้ง6ธนาคารมั้ย
0: มีกรุงไทยม
1: ี
0: กรุงไทยทออมสินทออสอทกสแล้วก็ธนาคารอิสลามค
1: ่
0: ะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: โอเค6ช่องทางนะคร
0: ับ
1: 5ธนาคารกับอีก1ช่องทางคือแอปเป๋าตังนะคร
0: ับ
1: สำหรับท่านใดที่อาจจะตอนนี้คือสำหรับท่านใดที่อาจจะใช้สิทธิ์60 40ไปแล้วแล้วก็ลงทะเบียนนี้ด้วยนะครับก็จะถือว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาเป็นต้นไปคุณก็จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไอ้อะไรนะ60 40ก็จะตัดเลย
0: ไทยช่วยไทย plus 60 40จะถูกตัดสิทธิ์ไป
1: บางทีก็พูดติดปากแล้วเวลาไปซื้อของผ่านว่าม
0: ีคนละครึ่งไหม
1: มีคนละครึ่งไหมแม่ค้าก็ทำหน้างงอยู่
0: ทำหน้างงอยู่นะคะอย่างแล้วก็สำหรับผู้ที่รายใหม่นะคะคุณถ้าสมมติว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านแล้วก็ประกาศในวันที่21กันยายนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย1ตุลาคม2569ค่ะคุณเนาะเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกครั้งละกันใกล้ๆว่าถ้าประกาศผลทบทวนสิทธิ์แล้วผ่านแล้วเนี่ยรายเดิมรายใหม่คือรายเดิมรายใหม่อ่ะทำเหมือนกับครั้งนี้เลยก
1: ็
0: คือรายเดิมที่แบบทบทวนสิทธิ์แล้วกลับมาได้สิทธิ์เหมือนเดิมก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะรอใช้สิทธิ์อย่างเดียวแต่ผู้ที่เป็นรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณวันนี้ต้องนำมาคุยกันสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ประกาศผลคุณสมบัติแล้วนะคะงั้นช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงให้คุณผู้ฟังช่วยเราจัดรายการเรื่องบอกเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนสักนิดนึงหรือว่าที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะ
1: ฝนตกกันแล้วบ้างหรือเปล่าเนาะที่ไหนเป็นอย่างไร
0: ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้
1: ก็เดี๋ยวหลังจาก3นาทีก็จะกลายเป็นดินคอปพอเสร็จแล้วเราจะเปิดสายน
0: ะคะ
1: ในระหว่างนั้นผมก็จะเล่าข่าวให้ฟัง
0: ฉันก็จะไปรับโทรศัพท์คุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะคุณวารินบอกว่าสุกแล้วสุกอีกนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีท้องฟ้ากระดำกระด่างค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันคุณวารินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสุขสันต์วันศุกร์ครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกับน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะน้องส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มยามเช้ามาให้เรานะคะคุณสุรินทร์ส่งสติ๊กเกอร์ Good Morning แล้วก็กำลังแบบถ้ากำลังดื่มกาแฟมาให้เราด้วยคุณ นอกจาก Good Morning แล้วนะคะคุณสิรินันท์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีวันศุกร์หันษาดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะแม่ทาเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะเช่นเดียวกับที่นี่บทมืดๆนะเจ้าคุณสิรินันท์ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณโสพลค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจด้วยนะคะคุณสมชายทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อวันนี้ที่เถินจังหวัดลำปางอำเภอเถินจังหวัดลำปางครึ้มๆบ่หันตะวันแมนเลยว้าวหนุ่มคมสันจะไปชิงถ้วยทองที่ไหนครับแน่วันนี้คุณคม มสันใส่ชุดเหมือนนักกีฬามาเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าแต่งตัวเท่สุดเลยครับ
1: พอดีจะบอกว่าหลายท่านก็ถามมาบอกเสื้อนี้เป็นเสื้อที่ไปอบรมมารอบที่แล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นเสื้อสื่อเซฟตี้ออฟเดอะเพลสก็คือเป็นเขาเรียกไงเป็นการไปอบรมเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต
0: ใช่ครับนะคะแล้วก็คุณจัญญาทักทายมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะดิฉันแล้วคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์รวมหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับสองคนเสียงดีคุณจัญญาว้าวนะคะว้าวนี่ว้าวเสื้อคุณคมสันหรือว่าว้าวว่าเราจะมีของรางวัลอีกแล้วในรายการวันนี้นะคะคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์รวมหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณโสภณสวัสดีครับสองหนุ่มสาวข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านทักทายยามเช้าค่ะน้องคุณจ่าอากาศตรีนกรนะคะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต่ายสวัสดีดีเจหนุ่มสาวและทุกท่านเช้านี้มืดคลืมพี่ฝนจะมาก่อวันนี้เจ้าน่าจะมาเจ้าเพราะว่ามีการแจ้งเตือนร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็การคาดหมายปริมาณฝนสะสมนี่มีทุกอำเภอเลยนะเจ้าคุณป้าพันนีนะคะบอกว่าวันนี้เสื้อหนุ่มจ๊าบเลยนะ
1: น่าจะบอกว่าจ๊าบ
0: ฉันก็ว่าจะอันนะนะจ๊าบเลยแล้วจะไปลืมซื้อกินขนมแฮมยางข้าวเปียงเจ้าเปียงข้าวเปียง
1: ข้าวเปียง
0: เปียง
1: เดี๋ยวต้องไปหา
0: เหนียวนุ่มนิ่มดีเจ้าปากสาวแดงนักๆต่อยแต่หนุ่มเริ่มจะใกล้วัยร่วงแน่เลยไปเรื่อยๆหนวดก็หายไปจาบเจ้านะคะคุณป้าพันนีบอกคุณน้อยค่ะคุณน้อยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณจัญญาบอกว่าวันนี้วันศุกร์สบายสบายนะคะคุณสุขคนค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้าสันป่าตองอากาศครึ้มครึ้มเจ้านะคะคุณนิรันดร์นะคะบอกขอติเพื่อก่อนนะครับการอ่านบางคำของผู้ประกาศบางคนทั้งคลื่น 93.25 และ 98 รู้สึกว่าไม่ถูกต้องที่ได้ยินบ่อยๆคือคำว่าสุขภาพเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นเหมือนเป็นคำอ่านมาให้ครับเพราะว่า
0: สุขภาพ
1: คืออาจจะต้องอ่านว่าสุขะ
0: ใช่ค่ะอ่านสุขภาพนะคะแล้วก็สุขศึกษาแล้วก็สุขพันธ์ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณมากคร
0: ับนะคะบอกข่าวเจ้าเนื้อส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวรูปดอกไม้ฉันอยากจะได้หัวใจใช่ไหมส
1: ่งอยากได้หัวใจเยอะ
0: อยากได้หัวใจเยอะๆนะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะคุณจันยาบอกว่าที่ว้าวเนี่ยว้าวเสื้อหนุ่มหล่อค่ะ นะคะวันนี้หนุ่มหล่อใส่เสื้อคือถ้าดิฉันเห็นแวบแรกเนี่ยดิฉันนึกถึงเสื้อกีฬาบอลพรีเมียร์ลีกคุณ
1: ไม่บอลพรีเมียร์ลีกก็อะไรนะ
0: บอลโลกเหรออ
1: ะไรนะบาสเกตบอลอะไรนะที่เขาตี
0: เบสบอล
1: เบสบอลต้องมีหมวกด้วย
0: ใช่เบสบอลนะคะ
1: เป็นการรวมเครือข่ายสื่อครับเรื่องของที่จริงของจะเป็นของกสทช.ร่วมกับสมาคมสื่อแห่งประเทศไทยครับไปดูในเรื่องของอบรมให้เหมือนกับว่านักข่าวหรือว่าสื่อสารมวลชนนะครับกรณีที่ไปทำข่าวภาคสนามที่อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าการก่อเหตุจราจรการมีม็อบการประท้วง อยู่จุดไหนที่สื่อมวลชนจะปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งจะได้บอกกันผู้ฟังบอกว่าบางทีเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอุบัติเหตุอะไรต่างๆพี่เอ๋แล้วทุกคนมีมือถือมีกล้องก็อยากจะถ่ายนะครับอยากจะถ่ายเหตุการณ์สำคัญนั้นอาจจะส่งต่อหรือว่าจะเผยแพร่แต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยครับพี่เอ๋อย่างกรณีอย่างไฟไหม้อย่าไปต้องเข้าไปใกล้นะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอย่าเข้าไปใกล้นะครับกล้องมือถือตอนนี้มันสามารถที่จะซูมได้ไม่ต้องเข้าไปใกล้เพราะว่าบางทีไฟไหม้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของระเบิดหรืออะไรที่มันอาจจะเป็นถังแก๊สอยู่ข้างในพี่เอ๋เพราะว่าอาจจะทำให้แบบเหมือนไฟอาจจะพุ่งแรงกว่าเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งไปเจออย่างเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาก็เสาไฟล้มนะครับก็เข้าใจว่าอยากไปถ่ายรูปอยากได้เห็นแต่ว่ากรณีที่เสาไฟล้มเนี่ยระบบไฟเขายังไม่ได้ตัดไฟนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อพวกเราได้เราไปถึงไปเจอเหตุอย่างอันนี้อาจจะได้บ้านเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะครับอย่าพึ่งแบบตกใจแล้วรีบเข้าไปแตะหรือดึงออกมาต้องลงเบรกเกอร์ลงคัทเอาท์ก่อนนะครับดูให้ปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้ครับดูเรื่องของเราต้องปลอดภัยด้วย นะครับจะไปช่วยเขาไม่ใช่ต่างคนเราเขาไม่ปลอดภัยแล้วเราเข้าไปอีกก็เพิ่มคนไม่ปลอดภัยไป2
0: ใช่ค่ะคือต้องมีสติ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีสตินะคะอ่ะงั้นช่วงนี้ไปติดตามช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับทางด้าน PEA นะครับมาแจ้งเตือนครับให้ระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับซึ่งช่วงนี้มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์นะครับข้อความหรือแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อแอบอ้างให้โอนเงินค่าไฟล่วงหน้านะครับเพื่อรับส่วนลดหรือเพื่อที่จะต้องการนะครับแอบอ้างว่าจะยกเลิกนะครับหรือว่าตัดกระแสไฟฟ้าให้รีบดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้โอนเงินนะครับซึ่งการส่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายให้โอนเงินล่วงหน้าเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวกับค่าไฟเด็ดขาดนะครับโปรดระมัดระวังและจดจำไว้ว่า PEA จะไม่ส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน PEA ไม่ขอรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์และหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวนะครับอย่าลงเชื่ออย่าโอนเงินและอย่ากดลิงก์หากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เพิ่มเติมที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอ่ะระวังกันไว้นะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับในช่วงนี้เรื่องการหลอกลวงนะครับให้โอนเงินให้ตรวจสอบบัญชีการเงินนะครับถ้าไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐนะครับจริงๆเจ้าที่ของรัฐก็ไม่มีนโยบายนี้อยู่แล้วนะครับเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเรามีกี่บัญชีมีเงินบัญชีเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับแก๊งนั้นแก๊งนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบนะครับอันนี้ฝากกันไว้ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ฉันหันไปรับโทรศัพท์นะคุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าขนมเมืองแล้วก็บอกว่ามีที่เดียวด้วยคุณ
1: ครับ
0: ขนมเอิบ
1: พี่เคยกินไหม
0: ไม่เคยดิฉันก็ถามว่าเป็นจะใดเขาบอกว่าเขาจะทำเฉพาะในช่วงของปีใหม่ค่ะก็จะเป็นเหมือนไปใช้ใบตองตึงมาห่อคุณก็ไปล้างใบตองตึงบอกว่ามีเป็นข้าวแป้งข้าวเหนียวงาขี้ม้อน
1: ขอไปหาหน่อย
0: งาขี้ม้อน แล้วก็มีมะพร้าวมาจะใส่มะพร้าวใส่น้ำอ้อยด้วยนะคะบอกว่าขนมเอิบบอกว่ามีตี้เดียวคุณเห็นหรือยัง
1: มันขนมเอิบเนี่ยคล้ายๆขนมเกลือขนมอะไรนะ
0: ขนม
1: ที่เมื่อวานอ่ะป้าพนีบอกไหมใครบอกนะที่เป็นขนมเกลือขนมที่แบนๆน่ะที่เอาที่ไม่มีไส้อ่ะที่เราคุยกันเมื่อวานน่ะ
0: ขนมเกลือ
1: คล้ายๆขนมเกลือขนมเอิบคล้ายๆกันแต่สีคนละสีแต่บางที่เขาอาจจะใช้ใบตอง
0: คือตอนนี้ดิฉันนึกถึงข้าวหนุกงา
1: ไม่ใช่ฮะข้าวหนุกงาคน
0: อ
1: ะไรอย่างครับต่างละคนแต่ละคนต่างต้องไปหาแต่ถ้าแบบเดิมเนี่ยเขาใช้ใบตองตึง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้ใบตองเพราะว่าตองตึงมันหายากต้องเข้าไปในป่านะฮะ
0: ขนมเกลือขนมเอิบ
1: ขนมเอิบ
0: นุ่มๆ อุ่น
1: ๆเออจะลักษณะเดียวกันคล้ายๆขนมเกลือแต่เขาเรียกว่าไส้ข้างในอาจจะไม่เหมือนอย่างพี่เอ๋ไปอาจจะมีงานี่ก็เป็นงาขี้ม้อนที่ไปตำ
0: ใช่ค่ะบอกว่าเป็นงาหรืองาขี้ม้อนก็ได
1: ้
0: ทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมเกลือ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขนมเอิบหรือขนมเกลือ
0: ค่ะไปต่อกันเราต้องไปหากันเลยทีเดียว ความทรงจำของเราออนล้านนาอันเฮาสองคนถ้าจะบัดไม่ใช่บักแกลและคุณไม่ใช่ออนบัดได้เราออนล้านนาแบบ
1: ที่ตอนนี้อะไรนะเมนูอาหารรสชาติที่หายไปเชียงใหม่ผมก็ยังคาใจอ่ะขำใจอยู
0: ่ยังขำใจอยู่เดี๋ยว
1: ขำใจอยู่ตอนนี้คืออย่างนี้ผลการพิจารณาการกรองเนี่ยกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจาก5เมนูผมไม่แน่ใจว่า5เมนูมีอะไรบ้างตอนนี้คัดเลือกเหลือ3เมนูนะครับเมนูแรกก็คือขนมเปียงอันเดียวกับที่ป้าพนีบอกไหมขนมเปียง
0: ดิฉันขออนุญาตไปดูขนมเปียง
1: ขนมเปียงเขาวงเล็บด้วยขนมลิ้นหมา
0: อ๋อเดี๋ยวจะขออนุญาตก่อนนะคุณนะ
1: ขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมา2คือห่อนึ่งไก่ใส่ผำอันนี้ผมก็คาใจเพราะว่าปกติผำ
0: มันจะใส่ผำ
1: เออคือตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยกินห่อนึ่งไก่ใส่ผำผำก็เอาไปคั่วเอาไปผัดจะใส่หมูหรือจะใส่ไม่ใส่หมูก็ได้แต่เมนูนี้ยังไม่เคยกินจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีห่อนึ่งไก่ใส่ผำท่านใดเคยท่านผู้ฟังท่านใดเคยรับประทานหรือว่าเคยเห็นเมนูนี้บ้างนะครับ3ก็คือน้ำหนังแก้วน้ำหนังแก้วนี่ก็อาจจะคุ้นนะน้ำหนังที่เอามากินกับกินกับอะไรนะเพราะพี่เอ๋ไม่กินเนื้อน้ำหนังอ่ะที่เป็นแผ่นๆน่ะคล้ายๆข้าวคั่วอ่ะคล้ายๆข้าวแคบคล้ายๆข้าวเกี๊ยวว่าวแต่มันเล็กกว่าแต่กินก็จะกินเหมือนกินเนื้อนะครับที่เอามาทอดหรือเอามาพิงไฟนะครับน้ำหนังแก้วก็เอามากินกับน้ำพักกับกินกับอะไรได้อีก
0: อันนี้ดิฉันไม่ถนัดเลยนะคุณฉันไม่ถนัดเลย
1: แล้วเขาก็จะเริ่มโบสถ์กันนะพี่เอเริ่มโบสถ์กันแล้วตั้งแต่วันนี
0: ้
1: นะครับ3เมนูนี้นะเขาจะคัดเลือกให้เหลือ1นะครับ
0: มีอะไรบ้างนะคุณ
1: มีขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาน
0: ี่ดิฉันกําลังอยู่หน้าดิฉันกําลังอยู่หน้าขนมเปียง
1: 2ห่อนึ่งไก่ใส่ผํา
0: ห่อนึ่งไก่นี่โอเคแต่ใส่ผํานี่ยังบ่เคยกินเตื้อ
1: ขนาดผําพี่เอยังไม่เคยพี่เก่งกับพี่เอก็ยังไม่เคยกินเลยผําคั่วผําเนี่ยนะครับ3น้ําหนังแก้ว
0: น้ําหนัง
1: 3เมนูนี้เขาจะคัดเลือกจะโหวตของเป็นอาหาร1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จะเอาแค่3อันนี้เหลือแค่1คัดเหลือแค่1เริ่มโหวตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17ถึง31กรกฎาคมเริ่มโหวตตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปโหวตได้ที่ไหนเนี่ยต้องไปดูที่สำนักงานจังหวัดมั้ยเนี่ย
0: เดี๋ยวดิฉันเข้าไปหาให้แต่ตอนนี้ดิฉันเปิดสายแล้วกันนะคะขออนุญาตเปิดสายรับคุณผู้ฟังเลย
1: วันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรจะมาแจกให้ผู้ฟังนะ
0: มีครีมมีครีมอาบนะครีมล้างมือ
1: ครีมล้างมือ
0: เป็นเจลล้างมือเป็นครีมล้างมือแล้วก็เป็นในส่วนของกระเป๋าผ้าที่สามารถไปใส่ของใจตลาดได้คุณผู้ฟังนะคะขออนุญาตไม่แกะเพราะว่ากลัวเก็บให้ไม่เหมือนเดิม
1: แก่แล้วเก็บไม่เหมือนเดิม
0: เก็บไม่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เปิดสายนะคะงั้นวันนี้ก็ขอเป็นขนมละกัน
1: เป็นขนม
0: เป็นขนมนะ
1: หรือว่าบอกเมนูที่ผมบอกไป3อันน่ะเคยกินเคยเจอมั้ย
0: อ่ะนะ3เมนูกันขออนุญาตรับ
1: กี่รับกี่คน
0: อ่ะขอ5ละกันวันนี
1: ้พี่เอ๋ใจดีแจก5นะครับแจก5ท่านผู้โชคดีนะครับอ่ะไปเรื่องนี้กันสักนิดนึงผมได้พูดค้างไว้เมื่อช่วงต้นของรายการนะครับเรื่องของทางด้านสุขภาพกันบ้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่หรือว่าการประสบความสำเร็จของทางด้านโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับที่มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลเล็กนะฮะที่ใช้เขาเรียกว่า pressure flow นะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่า pressure flow คืออะไรนะครับทำให้การฟื้นตัวไวแล้วก็ปลอดภัยกว่าเดิมนะครับทางด้านนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านได้บอกว่ากลุ่มงานจักษุโรงพยาบาลนครพิงค์โดยแพทย์หญิงณัฐยาปัญโยวัฒกูลจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินโรงพยาบาลนครพิงค์และทีมจักษุแพทย์ต้อหินในเขตสุขภาพที่1และเขตสุขภาพที่2ร่วมกันผ่าตัดผู้ป่วยต้อหินจำนวน6รายด้วยวิธีแบบแผลเล็ก pressure flow เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินด้วย pressure flow microsun เป็นการฝังท่อระบายของเหลวขนาดเล็กมากขนาดความยาว 8.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการรักษาแผลแบบเล็กนะฮะที่ช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดและภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์โรคต้อหินนะครับยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับของวงการจักษุแพทย์ไทยที่ก้าวไปอีกขั้นกับการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบผ่าตัดต้อหินแบบแผลเล็กนะครับที่ต่อด้วยอุปกรณ์นะครับ pressure flow microsun ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนโฉมการรักษาต้อหินให้มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้การผ่าตัดต้อหินด้วย pressure flow microsun มีข้อดีที่ตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เช่นแผลเล็กมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวได้เร็วลดระยะเวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับหรือจากการติดเชื้อหรือความดันต่ำความดันตาต่ำเกินไปหลังผ่าตัดมีน้อยลงการระคายเคืองต่ำเนื่องจากวัสดุเข้ากับร่างกายได้ดีไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านสำหรับผู้ป่วยนะครับท่านใดที่สนใจควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับความปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมในการรักษานะฮะอันนี้สำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคต้อหินนะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับในการประสบความสำเร็จในการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับพักฟื้นไวแล้วก็สามารถที่จะกลับไปรักษาต่อนะครับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานนะครับเป็นยังไงฮะพี่เอ
0: ๋ก็มีคุณผู้ฟังโทรมาม
1: ีเมนูใหม่ไหม
0: มีบอกไม่เป็นขนมเกลือคุณจัญญาป้าแมวจัญญาบอกขนมเกลือแล้วก็คุณออมค่ะจากสันปะตองบอกว่าถ้านึกถึงขนมนี่ก็ต้องนึกถึงขนมจ๊อกดิฉันก็หิวมาเลยเพราะขนมจ๊อก
1: ขนมจ๊อกเนี่ยขนมจ๊อกเนี่ยปลายเดือนเนี่ยเข้ากับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขนมจ๊อกกับหอนึ่งไก
0: ่โอ้อันนี้เนี่ยของโปรดดิฉันสองอย่างเลย
1: แต่หอนึ่งไก่ใส่ผัมนี่ยังไม่เคยกินแต่แต้บอกหูจ่ายภัยเป็นคนเสนอ
0: หอนึ่งไก่ใส่ผัมนี่บอกหูแต้นะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยดิฉันเข้ามาอยู่ที่หน้าของขนมเปียงคุณ
1: ขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาพี่เอ๋มาโชว์ละมันเหมือน
0: ดิฉันว่าเหมือนขนมแตงไหมหรือขนมมันนะคุณที่เป็นสีเหลืองๆคุณนึกออกไหมที่ทำลักษณะคล้ายแบบเนี้ยแล้วที่ฉันนึกถึงอีกอย่างนึงคือฉันนึกถึงขนมเปียกปูน
1: เขาใส่กับขนมอะไรนะที่ทางเหนือเราหรือว่าที่เขาทำที่เอาเหมือนเอาถั่วเหลืองไปต้มอ่ะเอ้ยไม่ใช่ถั่วเหลืองถั่วเขียว
0: ค่ะ
1: ถั่วเขียวไหมฮะถั่วเขียวไปต้ม
0: ถั่วแปบ
1: เออเหมือนขนมถั่วแปบใช่
0: แต่เขาไม่มีไส้นะคุณเขาบอกว่าคือเขานึกถึงหนาวแต๊ะแต๊ะมาคุณ
1: หนาวแต๊ะ
0: หนาวแต๊ะแต๊ะมันเป็นขนมในฤดูหนาว
1: ครับ
0: ขออนุญาตขอได้สัก2นาที
1: โอเคพี่เอรับสายก่อนนะสำหรับโชคดีที่มาตอบคำถามไปเรื่องนี้สักนิดนึงครับเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆผู้เสียสละเมื่อวานนี้จัดงานไปแล้วนะครับกับงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.นั่นเองนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรนะครับเป็นประธานเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.กำลังภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนโดยเมื่อวานนี้นะครับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านสารของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569พร้อมกล่าวให้อวาดแก่สมาชิกชรบโดยฝากไว้นะครับ3หน้าที่3ประการได้แก่การเฝ้าระวังภัยขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานต้องมีความถูกต้องโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายเคารพสิทธิ์ของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนเมื่อวานนี้นะครับมีการมอบรางวัลนะครับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หมวดชรบดีเด่นระดับจังหวัด2569ท่านผู้ฟังรู้ไหมที่ไหนได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละโดยผลการคัดเลือกนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่หมวดชรบบ้านแม่นาปากตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่1นะครับที่2รางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับที่1ก็คือชรบบ้านแม่เมืองน้อยตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3หรือว่า รางวัลที่3นะครับหมวดชรบบ้านแม่สาหลวงตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รางวัลชมเชยรางวัลชมเชยได้แก่หมวดชรบบ้านเชียงยืนตำบลยางนึงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็หมวดชรบดีเด่นนะครับทั้ง4หน่วย
0: 8นาฬิกา58นาทีแล้วขออนุญาตวันนี้ขอพอเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับสายโทรศัพท์นะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเจอกันอาทิตย์หน้า
0: เจอกันอาทิตย์หน้าคุณสาธรทักทายเรามาทักทายคุณสาธรนะคุณต่ายบอกว่า3อย่างที่อู้มาเนี่ยบอกเกยกินคือห่อนึ่งไก่ใส่ผําบอกเกยกินเจ้านะเจ้าแล้วก็เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรมาป้าพนีโทรมาอธิบายเรื่องข้าวเปียงบอกว่าใครได้กระเป๋าผ้าบอกเดี๋ยวส่งไปให้นะเจ
1: ้
0: าแล้วก็คุณนิภาพรบอกว่าขนมปาดนะคะ
1: ขนมปาดขนมปาดนี่ได้กินงานเดียวก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือก่อนงานบวชพระขนมปาด
0: งั้นวันนี้เรา2คนต้องไปก่อนแล้วค่ะ8นาฬิกา59นาทีแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาคุยกันแล้วก็มีของรางวัลมาแจกนะคะเรื่องขนมท้องถิ่นแบบนี้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพชรที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เราไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพชรที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
9: ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณนครเซี่ยงไฮ้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อน้องเพสเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ9ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังคว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถความภาคเพียรและความมุ่งมั่นของเด็กชายภาวินพร้อมระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยในวันเดียวกันได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาการและโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับหลังรัฐสภาไฟเขียวยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับประกอบด้วยความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏานความตกลงยกระดับการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และพิธีสารแก้ไขความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงทั้งนี้ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงโดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้ช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตเช่นเดียวกับ FTA ไทยภูฏานจังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
10: นายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569นี้ณสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกซื้อปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในราคาประหยัดเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาแสดงสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยรวมสูงสุด 1,550 บาทขณะที่เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสดปช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมส่วนลดสูงสุด 2,100 บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์04281-1485ปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงานครับ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างป

0: ใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟัง 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ค่ะดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเลือกสรรงานเพลงลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่อนคลายความเครียดสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของการทำงานนะคะหรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตามมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างานเพลงทุกเพลงที่เลือกมาฝากในแนวของเพลงลูกทุ่งนั้นจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราที่เราพบกันค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะเพจไทยคู่ฟ้าและเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็พร้อมที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะอยู่กันในช่วงสั้นๆไม่ยาวนานสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็มากันด้วยใจที่เกินร้อยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งก็จะถูกใจสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะอย่างที่บอกว่าเตรียมข่าวสารไว้เยอะแยะมากมายหลายเรื่องราวข่าวสารค่ะแต่ว่าเราจะไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากค่ะ

ับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกค่ะว่าเตรียมข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะก็จะพยายามที่จะเลือกสรรเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เชื่อว่าข่าวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็จะสนใจด้วยรัฐบาลอนุทินค่ะพูดแล้วทำนะคะช่วงนี้เราจะมีพูดแล้วทำหลายๆเรื่องและนี่ก็มาถึงเรื่องของการรื้อโครงสร้างค่าไฟจากต้นต่อดันการไฟฟ้าประชาชนนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะเข้ามาดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าไฟนะคะซึ่งกำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายเรื่องค่ะที่ประชาชนเรียกร้องมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะไม่แก้ค่าไฟเพียงปลายทางแต่ต้องรื้อให้ถึงต้นตอของปัญหาค่ะมติที่ประชุมคณะกรรมการ

เรื่องหนึ่งที่ประชาชนต้องการมานานก็คือค่าไฟบ้านค่ะค่าไฟบ้านที่จะต้องเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็คนใช้ไฟไม่มากซึ่งเป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมกับปรับนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านไม่มีทะเบียนบ้านนะคะเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษาแล้วก็แรงงานได้รับประโยชน์จริงค่ะไม่ตกหล่นเหมือนที่ผ่านมาซึ่งในด้านของโครงสร้างพลังงานรัฐบาลก็ได้เริ่มทำเรื่องที่มีการพูดถึงมานานแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จนั่นก็คือการลดการผูกขาดในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยในเรื่องนี้นะคะที่ประชุมกพช.ล่าสุดเขาก็ได้มีการเปิดทางให้กับผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมสามารถที่จะซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงผ่านระบบ Direct PPA แล้วก็ Third Party Access นะคะซึ่งจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันเปิดทางเลือกใหม่แล้วก็ทำให้ต้นทุนไฟฟ้าสะท้อนกลไกตลาดมากขึ้นนะคะพร้อมกับการเดินหน้าแก้ปัญหาสัญญาไฟสัญญาซื้อไฟราคาแพงนะคะหรือว่าแอดเดอร์ซึ่งก็จะเป็นต้นทุนที่ฝังอยู่ในระบบมายาวนานค่ะโดยกพช.นั้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาที่ต่ออายุอัตโนมัตินะคะแล้วก็ปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงค่ะเพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าแล้วก็นำไปสู่การลดไฟลดค่าไฟประชาชนในระยะต่อไปนะคะซึ่งสำหรับธุรกิจ Data Center ซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลไทยมติกพช.ค่ะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนแต่ต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมเพราะกิจการนี้ใช้ไฟและน้ำจำนวนมากค่ะมีผลต่อค่าไฟแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญจึงต้องกำหนดอัตราค่าไฟเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนจริงทั้งLNG ระบบสายส่งแล้วก็ทรัพยากรน้ำไม่ให้ภาระย้อนกลับมาที่ครัวเรือนทั่วไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการเดินหน้าโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดการไฟฟ้าประชาชนที่พรรคภูมิใจไทยนะคะเคยประกาศไว้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าค่ะไม่ใช่เป็นเพียงผู้จ่ายไฟปลายทางนะคะวันนี้สิ่งที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะทำได้เริ่มทำแล้วนะคะทั้งการถอดภาระที่ประชาชนไม่ควรแบกออกจากค่าไฟการลดค่าไฟบ้านการเปิดเสรีไฟฟ้าการรื้อสัญญาแพงการจัดระเบียบผู้ใช้ไฟรายใหญ่และการผลักดันการไฟฟ้าประชาชนนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาพลังงานทั้งโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อให้ค่าไฟเป็นธรรมโปร่งใสแข่งขันได้แล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนในระบบพลังงานมากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการจัดระบบนะคะเขาเรียกว่ารัฐบาลอนุทินพูดแล้วทำนะคะคำพูดเนี้ยจะเป็นในหลายๆเรื่องที่ได้พูดได้รับปากกับพี่น้องประชาชนแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของการรื้อโครงสร้างค่าไฟจากต้นต่อดันการไฟฟ้าประชาชนซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่
เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราในช่วงแรกของรายการกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปคุณผู้ฟังคะเราก็ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะคะอาจจะไม่มากมายสักเท่าไหร่คุณผู้ฟังแต่ก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะได้นำเสนอเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติด

ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจข่าวสารนี้นะคะนำมาจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องที่ได้บอกกับคุณผู้ฟังค่ะว่าถ้าว่ามีอัปเดตข่าวสารในเรื่องนี้ก็จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนั่นก็จะเป็นเรื่องของการบรรจุนะคะการเพิกถอนหรือว่าในเรื่องของการสอบบรรจุท้องถิ่นเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่หลายท่านหลายคนก็ติดตามกันมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เขาก็ได้มีการรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะว่าในวันพรุ่งนี้วันนี้นะคะวันนี้17กรกฎาคมเนี่ยเขามีการเตรียมเพิกถอนการบรรจุโกงสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้แต่งตั้งให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อให้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักแล้วก็เร่งแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงนะคะเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวค่ะจากการตรวจสอบคะแนนดิบนะคะเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้เข้าสอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนก็ได้มีการเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนนะคะในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชียืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งในการเร่งรัดดำเนินการครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มุ่งหวังที่จะคืนความชอบธรรมให้กับกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งก็มีจำนวนมากกว่า 9,000 คนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยก็จะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางนะคะที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่นะคะทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อที่จะจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนที่จะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะทั้งนี้ก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นเข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ปปช.ซึ่งก็จะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณากันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวสารนะคะการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะความคืบหน้าในการดำเนินการการพิจารณาต่างๆนะคะซึ่งเราก็ได้มีการนำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบตามลำดับขั้นตอนที่แน่นอนก็คือตอนนี้เพิกถอนบรรจุ 3,621 คน1ใน3กลุ่มโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็ต้องติดตามมาต่อไปค่ะคุณผู้ฟังว่าในวันข้างหน้าหลังจากที่มีการพิจารณากันแล้วจะ
เป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเราจะต้องติดตามค่ะนะคะเราจะพักกันฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงเวลาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการค่ะ

หวังว่าทุกๆงานเพลงในวันนี้จะถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างนะคะลูกทุ่งเก่าอมตะบ้างหรือจะเป็นผสมผสานในลูกทุ่งเก่าอีกหนึ่งระดับนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงที่เลือกมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะคะผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้กันด้วยนะคะซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเช้าสายๆแบบนี้ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ค่ะก่อนที่จะส่งท้ายรายการกันไปคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจยังอยู่ที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนั่นก็คือไทม์ไลน์สำคัญโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 17กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะก็พรุ่งวันนี้นะ17กรกฎาคมค่ะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนั้นเราจะต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังรายการนี้ก็จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนวันนี้นะคะเราก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง12มกราคม70เนี่ยก็จะเป็นการยืนยันตัวตนค่ะนะคะ17ถึง31กรกฎาคมยื่นขอทบทวนสิทธินะคะใครที่คุณสมบัติรอบแรกไม่ครบไม่ผ่านยืนยันตัวตนไม่ได้17ถึง31กรกฎาคมก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะกรณีแก้ไขเอกสารในการขอทบทวนสิทธิ์นะคะ21กันยายน69ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์1สิงหาคม69เริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการพิจารณารายเดิม1ตุลาคม69เริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณารายใหม่และผู้ผ่านทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็รอคอยอยู่แล้วนะคะรอคอยว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราได้มาคุยกันแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็แจ้งทำลายกับคุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกันให้มีการตรวจสอบตามลำดับขั้นตอนนะคะทั้งหมดนี้คือรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนี้กันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ในวันพุธนะคะส่วนวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเลือกสรรข่าวสารที่น่าสนใจนะคะเป็นข่าวสารที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังจากส่วนกลางค่ะนะคะเน้นไปที่เรื่องของส่วนกลางมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเมืองไทยบ้านเราพบกันใหม่วันจันทร์หน้า 9:10 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นรวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลชรพรหมารายงาน
1: ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาดร่วมอุดหนุนสินค้าราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
8: เช้าวันนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดนายปริญญาสายโรจน์ นายอำเภอแม่ระมาดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสผงซักฟอกมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงเนื้อหมูผักผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์ไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานบริการเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
9: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการเป็นวาระแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยประสานทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการในพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหากพบว่าสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันเราฟันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มแห้งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้วันศุกร์แล้วนะเจ้าหาปากันวันศุกร์ที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ส่งคลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลักษณาวัสสุกิประเสริฐมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้เราเริ่มต้นกันเจ้ามีเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจนี่ก็เป็นเรื่องที่คนเจียงใหม่เกียมตัวเลยนะเจ้าขอเชิญท่านห่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และผลักดันอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเจียงใหม่ประจำปี2569เปิ้นมีรายละเอียดจะอีเจ้าคุณผู้ฟังเกียมโหวตนึ่งจังหวัดนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการThe Lost Taste รสชาติที่หายไปเปิ้นก็จะเปิดให้โหวตระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569เจ้าท่านสามารถที่จะร่วมโหวตนึ่งเมนูโดนใจที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นเจียงใหม่ของเราจาก3เมนูด้วยกัน3เมนูนั้นก็คือขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาห่อนึ่งไก่ใส่ผำและน้ำหนังแก้วเมนูที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับการคัด

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์วันนี้มาจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก่อสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจไทยเชิญชวนไปแอวไปเยี่ยมไปพอไปกอยงานเกษตรไทยจังหวัดเชียงใหม่2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง26กรกฎาคมนี้เจ้าที่ส่วนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถ้าท่านไปในงานท่านก็จะได้ปะกับเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต Smart Farming AI Agriculture โดรนเกษตรและเครื่องจักรอัจฉริยะรวมไปถึงสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนผลผลิตคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าแปรรูปแล้วก็ยังได้ปะกับกิจกรรมภายในงานแห่มนักเลยนะเจ้าซึ่งก็จะมีนิทรรศการองค์ความรู้มีการอบรมสัมมนาเวิร์กช็อปสอนบินโดรนเพื่อกิจกรรมการเกษตรอันนี้น่าสนใจน่าไปพอกิจกรรมสำหรับครอบครัวก็มีนะเจ้าไปช็อปชิมอาหารอร่อยอร่อยก็คืออาหารลำลำนั่นเองการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมพื้นเมืองต่อยน่าสนใจแต่ๆเลยนะเจ้าสำหรับกิจกรรมนี้เกษตรไทย2026เชียงใหม่จัดขึ้นวันที่18ถึง26กรกฎาคมนี้เต้าอันแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยที่จอดรถก็พร้อมเพียงพออย่างแน่นอนแล้วไปปักกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่อยากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้กับหลักสูตรนักบินโดรนการเกษตรอันนี้ก็ไปพอไปคอยกันได้นะเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้ายังมีงานเพลงต่อเนื่องที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อมีหลากหลายงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาไปติดตามรับฟังกันเลยเจ้า

าสู่ช่วงท้ายของรายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าข้าเจ้าและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนมาปะกันใหม่วันอังคารหน้าเลยนะเจ้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
7: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งมีนายสีผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเป็นลำดับที่4นำเสนอวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมของภูมิภาคภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
8: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ทางการสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นางแคโรไลน์ลีวิตโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่านี่จะเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: คนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760681

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

ัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้Facebook Fanpage สทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับปอประสนียพรแต่งติชัยค่ะทักทายกันที่053-276-793แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แนะนำบทเพลงกันได้นะคะทั้งบทเพลงสติงเก่าใหม่บทเพลงที่นำมา cover หรือมา arrange ใหม่ได้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปข้อมูลต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับรับมือภัยพิบัติแล้วก็การเตือนภัยจากการตั้งรับไปเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai Water เป็น Thai Water เวอร์ชันใหม่นะคะที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานหลากหลายมากขึ้นสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญโดยปัจจุบันเนี่ยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก56หน่วยงานภายใต้13กระทรวงแล้วก็1องค์กรอิสระเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่บนมาตรการแล้วก็ลดปัญหาเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในภาวะวิกฤตด้วยนะคะดูจากการปรับปรุงโฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติหรือว่า Thai Water จุดเด่นของ Thai Water เวอร์ชันใหม่เนี่ยก็คือสามารถติดตามข้อมูลผ่านแผนที่ข้อมูลแบบโต้ตอบนะคะหรือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลไว้ในหน้าเดียวทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์ของเขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็ค่าฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงยังมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ปรับปรุงให้เข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะมีข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะจุดทำให้ผู้ใช้งานได้เตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานฟรีผ่านเว็บไซต์ของ www.thaiwater.net นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Thai Water รู้น้ำรู้อากาศทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะคะสามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ช่วยลดขั้นตอนการสั่งการที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจอพยพหรือช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยสามารถที่จะเข้าไปแยกเป็นรายจังหวัดได้นะคะเข้าไปดูกันได้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะเช็คนะว่าจะมีสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตเช็คฝนเช็คเขื่อนเช็คพื้นที่หรือ PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวค่ะก็เป็นการยกเครื่องแอปพลิเคชัน Thai Water ชมใหม่กันด้วยข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะทักทายกันได้ที่053-276-793เดี๋ยวจะมีบทเพลงกลีดูแล้วก็จะมีการที่จะได้แนะนำบทเพลงเก่าๆนะคะที่นำมา cover ใหม่ยังไงก็จะเปิดให้ฟังกันนะคะตามคิวแล้วกันเพราะว่าโอ้โหมีหลากหลายพื้นที่ที่แนะนำเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางสารพีดอสเกตหรือว่าสันทรายค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยตอนนี้ก็คึกคักนะคะแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหรือว่าโครงการหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งล่าสุดเนี่ยเปิดให้เลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์แล้วนะคะเปิดตัวโครงการแล้วก็มีการที่ได้เข้าร่วมตอนนี้สามารถซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ได้แล้ว150รายแล้วก็ยังมีผู้สนใจจำนวนมากเลยที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเข้ามาร่วมโครงการนะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะภายใต้นโยบายของภาครัฐที่ดูแลค่าครองชีพควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แล้วก็การสนับสนุนค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายนะคะสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมคัดเลือกแฟรนไชส์ที่มาตรฐานกว่า100แบรนด์เลยให้ได้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากที่สุดช่วงนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของอาหารเครื่องดื่มโดยเฉพาะธุรกิจสตรีทฟู้ดอย่างเช่นลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นยืนกินไส้กรอกทอดขนมโตเกียวผัดไทยเย็นตาโฟนะคะพูดแล้วหิวเลยรวมไปถึงเครื่องดื่มอย่างเช่นชานมกาแฟน้ำผลไม้ปั่นหรือว่าโยเกิร์ตปั่นรองลงมาจะเป็นธุรกิจด้านการศึกษาธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านซักอบรีดสะท้อนว่าประชาชนก็ให้ความสนใจธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นได้เร็วนะใช้เงินลงทุนไม่สูงแล้วก็สร้างรายได้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้แล้วทางภาครัฐก็ยังสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่อย่างครบวงจรทั้งประสานความร่วมมือกับทาง SME D Bank ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือเป็นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษค้ำประกันสินเชื่อรวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะคะเขาเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั้งห้าง Lotus Macro กว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนพร้อมเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อที่จะเข้าร่วมมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เป็นการให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างอาชีพควบคู่กับการสร้างรายได้ลดภาระต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเพื่อให้เกิดมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจได้จริงมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วยนะคะก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะเริ่มแฟรนไชส์ตั้งแต่วันนี้ก็คือหลากหลายท่านอาจจะชอบที่จะได้มีงานที่จะเสริมขึ้นมานะคะหรือจะมีการดูเกี่ยวกับอาชีพเสริมต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะเข้าไปที่เพจของไทยช่วยไทยแล้วก็จะมีเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะ

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายกันที่บทเพลงของไฮดราที่แนะนำเข้ามากับบทเพลงที่มีชื่อว่าไกลเท่าเดิมค่ะนอกจากเรื่องของการไปดูมาตรการต่างๆนะคะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยก็เชิญชวนที่จะร่วมไปช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเลือกซื้อได้นะคะที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยที่จะมีการจัดทั้งวันที่31กรกฎาคม1428สิงหาคม11และ25กันยายนนะคะตั้งแต่ช่วง8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสินค้าเฮาส์แบรนด์สินค้าโปรโมชั่นพิเศษจากห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปนะคะโกโฮเซลก็มีสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำตาลเครื่องปรุงต่างๆนะคะก็เชิญชวนร่วมไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็พบกันนะคะตามวันเวลาที่ได้กำหนดด้วยค่ะก็เป็นการจัดงานที่คึกคักแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้ความสนใจนะคะไปเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษกันเยอะเลยไทยช่วยไทยใช้ของไทยแล้วก็อย่าลืมเที่ยวไทยกันด้วยนะคะเที่ยวไทยตอนนี้คือช่วงหน้าฝนวางแผนการเดินทางขับรถด้วยความไม่ประมาทกันด้วยค่ะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกประชาชนเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่กล่าวหาว่าเจนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563ลิลลี่ประทีปและอาริยาสุวรรณสองนักกระโดดน้ำลูกครึ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองประเดิมการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ป2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ทั้งการคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
2: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าการพัฒนา AI จะเกิดต่อมนุษยชาติได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศร่วมกันกำหนดธรรมาภิบาลและกติกาการใช้อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมชื่นชมจีนที่ผลักดันความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล AI และสนับสนุนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกรวมถึงการหารือระดับโลกภายใต้สหประชาชาตินายกรัฐมนตรียังได้เสนอหลักการธรรมาภิบาล AI 3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและการป้องกันการใช้ AI ที่ผิดพร้อมยกตัวอย่างความร่วมมือของไทยกับ UNODC ในการพัฒนาแพลตฟอร์มชิลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ปลดล็อกศักยภาพโดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและกฎระเบียบที่เหมาะสมและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาสาธารณสุขบริการภาครัฐและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า AI ไม่ควรเป็นเครื่องมือของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมระบุว่าประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นที่ทดลองและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล AI ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: และหลังพิธีเปิดการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีและความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีสนับสนุนพหุภาคีนิยมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการทูตเชิงเศรษฐกิจพร้อมแลกเปลี่ยนคำเชิญเยือนอย่างเป็นทางการในปี2570ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารบริการโรงแรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและแร่สำคัญพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีรวมทั้งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกผ่านเส้นทางขนส่งข้ามทะเลแคสเปียนหรือ TITR นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรการศึกษาและการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนารัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนการขยายเส้นทางบินระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการติดต่อระหว่างประชาชนพร้อมยืนยันความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อรับมือประเด็นสำคัญของโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐสภาได้เห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับได้แก่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานความตกลงการยกระดับการค้าเสรี FTA อาเซียนจีนการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงสำหรับความตกลงการค้าเสรีกับ EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยจัดทำกับกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากให้กับไทยทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลช่วยเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตส่วน FTA ไทยภูฏานเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับจะยกเว้นอากรนำเข้าทันทีซึ่งสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์อาทิยานยนต์และชิ้นส่วนน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงวัตถุดิบจากภูฏานมากขึ้นโดยข้อตกลงครอบคลุมการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
3: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม EFTA ถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะ
0: สำหรับการปรับปรุงความตกลงสินค้าอาเซียนจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการค้าเพิ่มความร่วมมือในประเด็นการค้ายุคใหม่ขณะที่การเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO เน้นการควบคุมการประมงผิดกฎหมายทำให้รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการ สำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการ
5: การที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการชี้แจงเลยครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไหนบ้างและการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นท่านสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรติดต่อใครก็จะมีการชัดเจนก็ต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางที่สุดนั้นเนี่ยไม่ผ่านหลายเกณฑ์มากกว่า1เกณฑ์สำหรับท่านที่ไม่ผ่านนอกเหนือจากการติดต่อแล้วเนี่ยการขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีการดำเนินการได้ภายใน31กรกฎาคมคือเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่ยื่นก็เช่นกันนะครับ2แอปพลิเคชัน1เว็บไซต์แล้วก็ธนาคารอีก5แห่งแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆดูคุณสมบัติแล้วมีการแก้ไขก็ได้ถึง16สิงหาแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยา2569
4: ทางนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสารพมมารายงาน
0: ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิสำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
6: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลศรีอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก
7: ลองมาดูเสี่ยงโชคเอาปรากฏว่าทำแล้วน้องหมอผ่านดูขนลุกเลย
8: คุ้นใจอ่ะ
7: ก็กลัวไม่ได้อ่ะก็ปวดจนจริงอ่ะ
8: คุณแม่คะ
7: เราได้แค่นี้วันละเดือน300ก็บุญแล้วซื้อของเข้าตลาดเข้าห้องหมดเลยก็คือของในส้วมกับของในครัวอะไรที่ได้มาก็คือเพราะว่าเราขายอาหารก็ต้องทำอย่างนี้ซื้อซอสซื้ออะไรก็แค่สบู่ยาสีฟัน
6: ขณะที่นางสมบูรณ์นามพิมลอายุ78ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกล่าวว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีจึงเกินเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากรายได้จากการทำงานรับจ้างไม่แน่นอนแต่ก็ขอยอมรับผลการพิจารณาและไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอน
9: คือบอกว่าปีนึงอ่ะเราใช้จ่ายเดือนละประมาณ100,000กว่าว่างั้นค่ะแต่เราเราต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่บัญชีไม่มีแต่เรารวมใช้จ่ายปีละ100,000กว่าบาทแต่เดือนนึงก็ได้ที่ทำรถใต้ก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ละเดือนไม่แน่นอนค่ะก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำแล้วค่ะก็เขาไม่ให้เราก็ไม่เป็นไร
6: ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ตุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยย้ำว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้โดยผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งดำเนินการยื่นอุทธรณ์ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นด้วยตนเองที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดำเนินการผ่านระบบและหากไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกและวางรากฐานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรับมือความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน99วันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกโดยตลอด99วันที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยเร่งส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่ผลผลิตสูงให้แก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำซึ่งการนำร่องโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดพื้นที่ 100,000 ไร่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ10พร้อมยังตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปี2570ด้านการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวางระบบชลประทานและขุดบ่อชุมชนพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุมพื้นที่59จังหวัดช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เกษตรได้กว่า 2,500,000 ไร่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตควบคู่ไปกับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอาทินิวซีแลนด์เวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นและจีนและล่าสุดยังได้เร่งรัดการเจรจากับมาเลเซียเพื่อเปิดทางให้กุ้งไทย5สายพันธุ์กลับไปส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกด้วย
11: ผมได้สนับสนุนกระทรวงให้ดำเนินการเชิงรุกโดยการเปิดและขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอย่างจริงจังเช่นส้มโอสดทั้งผลไปนิวซีแลนด์อินทผลัมสดไปเวียดนามมังคุดสดไปไต้หวันส้มโอพันขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามไปญี่ปุ่นรวมถึงสละสดและอินทผลัมสดไปจีนอีกตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกคือกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวซึ่งผมได้เดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทหารของมาเลเซียด้วยตนเองตั้งเป้าให้การส่งออกกุ้งไทยกลับสู่ภาวะปกติภายใน30วัน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลดความซ้ำซ้อนมุ่งสู่เกษตรแม่นยำโดยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย9ฉบับลดเวลาอนุมัติจาก14วันเหลือเพียง1วันพร้อมเร่งรัดการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่ให้เกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานประกอบการและสถานบริการย่านเอกมัยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงย่านเอกมัยเขตวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยทั้งระบบกระแสไฟฟ้าไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องเปิดโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางโดยเด็ดขาดการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารนอกจากนี้ยังตรวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดและกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551จากการตรวจสอบสถานบริการในย่านดังกล่าวพบว่าบางแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนักงานเขตวัฒนาจะจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการใดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านระบบ Traffic ฟองดูได้ทันทีโดยกทมจะบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Open Data ที่มีการปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นความลับเพื่อรองรับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังบุกตรวจสถานบริการ11แห่งตรวจเข้มใบอนุญาตทางหนีไฟถังดับเพลิงย้ำมาตรการความปลอดภัยและป้องกันเยาวชนเข้าถึงสุราน
3: ายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการนำโดยนายธรรมนูญกาญจนครุฑป้องกันจังหวัดแพร่พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงรวม11แห่งทำการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุราเวลาเปิดปิดการคัดกรองอายุผู้เข้าใช้บริการรวมถึงความพร้อมของประตูหนีไฟทางหนีไฟและถังดับเพลิงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันอัคคีภัยซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทั้งนี้จังหวัดแพร่ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและตรวจเข้มสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการป้องกันปัญหาสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังธนชัยสุวรรณกาศสวทแพร่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดย้ำปิดประตูหน้าบ้านสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
4: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมย้ำการดำเนินยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำหนดให้อำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดประตูหน้าบ้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศตรวจความพร้อมของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.พร้อมชมการสาธิตการระงับเหตุและเน้นย้ำบทบาทของชรบ.ในฐานะกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนและเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่นรวมถึงเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเด็ดขาด
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พก.1ถลางและพก.2ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพบผู้ต้องหา3รายได้แก่นายธวัชชัยแพทย์ขิมนายอนุวัฒน์สวัสดีและนายมาโนทองโถมยากำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมามีนายทัพสารพันมณีแสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่และยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีซึ่งจากการตรวจสอบพบแพ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเลื่อยยนต์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดถือครอบครองแพ้วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนและส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนควบคู่กับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมวางโครงสร้างใหม่รองรับการถ่ายโอน5ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการภายใน6เดือนแรกเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ
6: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานปรับภารกิจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ยกระดับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมสำหรับโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการควบคู่กันใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศขณะที่ภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการโดยวางแผนไว้3ระยะได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกจากนั้นเป็นระยะศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา

0: ที่ระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563โดยอ้างว่าจีนครอบครองข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกว่า220ล้านรายการพร้อมกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อปี2564ซึ่งระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าต่างชาติพยายามแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2563ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซียืนยันว่าจีนไม่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านหรือ IRIB รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์มุซกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายนอกจากนี้เมืองบูเชร์ทางตะวันตกของอิหร่านยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้านกองทัพสหรัฐอ้างว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียเรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าพบในวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลลาวไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายซึ่งรวมถึงชาวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลในเมืองวังเวียงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีและถูกปรับไม่เกิน 1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,600 บาทขณะที่นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียยืนยันว่าเธอจะนำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีต่างประเทศลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมถึงกองทัพแคนาดาให้ช่วยอพยพประชาชนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่า859จุดทั่วประเทศซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเกือบ15ล้านไร่ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่รัฐแมนิโทบาซัตแคทเชวันและออนแทริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศในนครโทรอนโตของแคนาดารวมถึงหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอยู่ในระดับย่ำแย่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมหลังประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-17 15-21 และ11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต25-1525-16 และ25-19 เก็บชัยชนะ2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ ขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18

0: ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12ถึง18กรกฎาคมในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติไชนีสไทเป1ต่อ3เซต18 25 30 32 25 22และ22 25หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ5ถึง8โดยจะพบกับอินเดียในวันนี้นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ยังทำให้ทีมชาติไทยพลาดตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียล่าคานุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ1ลัลลนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการ Asian Age Group 2026ประเภทกีฬากระโดดน้ำที่สระกระโดดน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือ ABAC บางนาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเดิมเปิดฉากวันแรกชิงชัย4เหรียญทองในประเภทซิงโครไนซ์คู่ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มกรุ๊ป A and B Girl ลิลลี่ประทีปลูกครึ่งไทยเยอรมันจับคู่กับอาริยาสุวรรณประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของสิงคโปร์และเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียการแข่งขัน Open Water ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีโดยในครั้งนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนผลปรากฏว่าเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.27.50 นาทีได้เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1และ2เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีนส่วนฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติดีกรี Open Water Sea Games 2025ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 11.49.94 นาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เช่นเดียวกันทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีก่อนการฝึกซ้อมปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนตัวมีเป้าหมายเดียวคือเป็นแชมป์รายการนี้และเชื่อว่าสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองและทีมชาติเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570และหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่โมร็อกโกต่อไปองค์กร Save the Children Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Liverpool Football Club Foundation และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change เปิดพื้นที่การเล่นฟุตบอลสำหรับนักเรียนโดยมีเอมิลเฮสกีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสร Liverpool มาร่วมมอบประกาศนียบัตรและถ่ายทอดทักษะฟุตบอลสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและสร้างความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีเยาวชน60คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมโดยเอมิลเฮสกีกล่าวว่าการได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กไทยรู้สึกประทับใจในศักยภาพและพัฒนาการของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและมองว่าเด็กไทยมีทักษะด้านฟุตบอลอยู่ในระดับที่ดีด้านนางสาวรติรสสุภาพรหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการมีส่วนร่วม Save the Children กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
1: จัดงานนี้ Play for Change นะคะเพื่อส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีส่วนในการที่จะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มกันนะคะเรามีเด็กๆจากแม่สอดนะคะจากน้องๆคลองเตยแล้วก็เด็กที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะคะจากโรงเรียนท่าโขงมาที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นอยู่ด้วยกันทั้งๆที่เขาไม่เคยเจอกันสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะได้เรียนรู้ได้เล่นด้วยกันเพราะว่า Save the Children เชื่อว่าการเล่นคือพื้นฐานสำคัญของการมีความมั่นใจและได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลังสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทะทงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเลียงและประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญโดยตั้งเป้าคว้าให้ได้ครบทั้ง3เหรียญทองแม้ต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นอิรักเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเมียนมาพร้อมยืนยันว่านักกีฬาปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้เป็นอย่างดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมาย2 อย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์ และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซมและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการหิวบ่อยกันบ้างไหมคะและอาการหิวบ่อยที่หลายคนเคยเจอคืออาการผิดปกติของร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอาการหิวบ่อยมักเกิดจากการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อดึงน้ำตาลไปใช้แต่เมื่อน้ำตาลถูกดึงไปใช้เร็วเกินไปเราจะรู้สึกหิวได้อีกครั้งในเวลาไม่นานค่ะจึงทำให้กินบ่อยคุมปริมาณการกินยากและมีโอกาสไขมันสะสมมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาสม่ำเสมออินซูลินไม่พุ่งอิ่มได้นานขึ้นความอยากอาหารลดลงและร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนซึ่งกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเป็นประจำมักหิวบ่อยกินจุบจิบและลดน้ำหนักได้ยากค่ะขณะที่การเลือกอาหารค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยคุมหิวและน้ำหนักได้ง่ายกว่าในระยะยาวนั่นเองอีกกลุ่มที่เจอปัญหาหิวบ่อยกินจุบจิบได้เหมือนกันนั่นคือคนที่กำลังไดเอทหรือคุมอาหารอยู่หลายคนตั้งใจลดปริมาณการกินอย่างจริงจังแต่กลับพบว่าหิวทั้งวันคิดถึงอาหารบ่อยและสุดท้ายก็เผลอกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุหนึ่งมาจากการคุมอาหารที่เข้มงวดเกินไปเช่นลดอาหารแบบหักดิบตัดแคลอรี่หนักหรือหลีกเลี่ยงไขมันแทบทุกอย่างอาหารที่เลือกกินอาจไม่อยู่ท้องและให้พลังงานไม่พอกับที่ร่างกายต้องการเมื่อพลังงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดพลังงานจึงกระตุ้นความหิวมากขึ้นผลที่ตามมาคือหิวบ่อยรู้สึกเพลียไม่มีแรงและยิ่งควบคุมการกินได้ยากกว่าเดิมค่ะดังนั้นอาการหิวบ่อยไม่ได้เกิดจากความอยากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดที่แกว่งขึ้นลงไม่สม่ำเสมอการกินอาหารหวานหรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วและตกเร็วจึงหิวใหม่ง่ายแต่ในคนที่คุมอาหารเข้มงวดเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดพลังงานสมองจึงตีความไปว่าพลังงานไม่พอและกระตุ้นความหิวให้มีมากขึ้น นอกจากนี้เครื่องดื่มหวานหรือน้ำตาลเทียมยังยิ่งกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากหิวบ่อยหรือกินจุบจิบอาจจะต้องเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสม่ำเสมอจึงช่วยให้อิ่มนานและคุมหิวได้ง่ายขึ้นรวมถึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวและความอิ่มอีกทั้งควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเพราะคนที่หิวกระหายบางครั้งก็เข้าใจผิดว่ากำลังหิวข้าวอยู่ด้วยค่ะเมื่อมีอาการหิวควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนเพราะเราอาจเพียงแค่กระหายน้ำเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างดหรือข้ามมื้ออาหารควรกินให้ครบทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อเพราะอาหารจำพวกโปรตีนนอกจากจะทำให้อิ่มนานแล้วไม่ทำให้เป็นโรคหิวตลอดเวลาอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรเรียบเรียงโดยณัฐวีอารีวงศ์จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าง
6: านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิลป์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและถิติมาอินกลัมอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึท ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นำสาระเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้มาเสิร์ฟท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายนะคะท่านติดตามรับฟังรายการได้นะคะทางสวทเชียงใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ค่ะก็มีผลไม้หลายชนิดเลยนะคะที่จะพูดคุยกันในวันนี้ทั้งกีวีแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะว่าผลไม้เหล่านี้เขามีประโยชน์อะไรบ้างและมีผลไม้อะไรที่มีเคล็ดลับในการช่วยส่งเสริมสุขภาพต่างๆด้วยนะคะสักครู่เรากลับมาค่ะ

เรามาเริ่มต้นที่ราชาวิตามินซีค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าคืออะไรคือกีวีค่ะกีวีเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาวิตามินซีนะคะแล้วกีวีทานตอนไหนดีที่สุดบำรุงตับลดไขมันสะสมได้หรือไม่อย่างที่หลายๆคนนั้นอวดอ้างสรรพคุณของเขานะคะทำไมกีวีถึงถูกเรียกว่าราชาวิตามินซีใช่ไหมคะเพราะว่ากีวีเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกว่า90มิลลิกรัมต่อ100กรัมเลยทีเดียวซึ่งมากกว่าส้มเกือบ2เท่านะคะนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์กรดโฟลิกโพแทสเซียมและเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอคตินิดินค่ะที่ช่วยในการย่อยอาหารทำให้ร่างกายของเรานั้นดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเรามาดูประโยชน์หลักๆของกีวีกันบ้างนะคะเขาช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันแน่นอนเราทราบว่าวิตามินซีนั้นนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราฉะนั้นเขาก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันหวัดค่ะลดอาการเจ็บคอแล้วก็ยังลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยนะคะนอกจากเสริมภูมิคุ้มกันแล้วยังช่วยบำรุงตับค่ะด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนั้นจะช่วยลดการอักเสบของตับและยังช่วยลดไขมันสะสมด้วยกีวียังช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายด้วยนะคะด้วยไฟเบอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารเนี่ยคือไฟเบอร์เขาเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารได้ดีอยู่แล้วระบบการขับถ่ายได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารช่วยทำให้ลำไส้นั้นทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าช่วยลดอาการท้องผูกค่ะประการต่อมาคือเขาช่วยดูแลผิวพรรณของเรานะคะวิตามินซีเขาจะไปกระตุ้นคอลลาเจนค่ะทำให้ผิวของเรานั้นเต่งตึงและลดริ้วรอยนั่นเองค่ะเมื่อช่วงต้นได้เกริ่นไปแล้วว่าทานกีวีตอนไหนดีที่สุดใช่ไหมคะบางคนบอกทำไมต้องคำนึงถึงเวลาด้วยทานตอนไหนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่การทานกีวีในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะจะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นดูดซึมวิตามินซีและสารอาหารได้อย่างเต็มที่ตรงนี้จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงตับด้วยนะคะกีวีทานตอนเช้าขณะท้องว่างค่ะตรงนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับเราช่วยระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นร่างกายก็จะดูดซึมวิตามินดีได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะทานหลังมื้ออาหารหนักก็จะมีเอนไซม์อย่างที่ได้เกริ่นไปช่วงต้นของรายการเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์นี่ละค่ะแล้วก็ยังช่วยลดอาการท้องแน่นท้องอืดท้องเฟ้อได้ช่วยบำรุงตับและลำไส้ไปพร้อมๆกันและถ้าหากว่าเราทานก่อนนอนแต่เน้นว่าทานเพียงเล็กน้อยนะคะสารที่ชื่อว่าเซโรโทนินในกีวีค่ะจะช่วยปรับวงจรการนอนของเราได้ช่วยทำให้เรานั้นนอนหลับอย่างมีคุณภาพเหมาะสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าถ้าหากต้องการเน้นในการบำรุงตับควรทานกีวีวันละ 1-2 ผลอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะซึ่งกีวีกับการบำรุงตับนะคะเป็นอย่างไรขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อในช่วงหน้านะคะ

ับนั้นเป็นอวัยวะสำคัญนะคะในการที่จะกำจัดสารพิษแล้วก็ช่วยสลายไขมันกีวีสามารถที่จะช่วยเสริมการทำงานของตับได้หลายด้านค่ะประการแรกคือลดการอักเสบของตับนะคะสารต้านอนุมูลอิสระในกีวีนั้นจะช่วยลดความเครียดของตับตับของเรานั้นเครียดได้นะคะถ้าหากว่าเขาทำงานหนักเกินไปฉะนั้นกีวีนี่แหละค่ะเขาจะไปช่วยลดความเครียดของตับลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับอักเสบและโรคตับจากไขมันด้วยนอกจากนี้ก็ช่วยลดไขมันสะสมในตับค่ะมีงานวิจัยด้วยนะคะเขาพบว่าวิตามินซีนั้นช่วยลดไขมันสะสมในตับซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะไขมันพอกตับและลดความเสี่ยงต่อโรคตับเรื้อรังค่ะกีวียังช่วยเสริมการทำงานของเอนไซม์ตับด้วยค่ะด้วยวิตามินซีจะไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์ตับในการกำจัดสารพิษแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆนะคะมาดูเคล็ดลับในการเลือกกีวีให้ได้ประโยชน์สูงสุดกันค่ะเลือกกีวีลูกที่สุกพอดีนะคะสีเขียวสดไม่มีจุดดำไม่มีรอยบุบล้างให้สะอาดก่อนทานด้วยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ทานทั้งเปลือกก็ควรล้างผิวให้สะอาดเพราะว่าเปลือกมีกากใยอาหารแล้วก็มีสารอาหารที่สูงด้วยนะคะควรทานวันละ 1-2 ผลเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้รับวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอค่ะฉะนั้นนะคะประโยชน์เสริมจากการทานกีวีเป็นประจำก็คือช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยช่วยควบคุมน้ำหนักและลดไขมันในร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพระบบการย่อยอาหารและขับถ่ายค่ะช่วยทำให้เรานั้นนอนหลับได้ดีแล้วก็ลดความเครียดที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือช่วยบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยและก็ผิวหมองคล้ำนะคะกีวีจึงเป็นราชาแห่งวิตามินซีนี่แหละค่ะที่เหมาะกับการบำรุงตับและเสริมภูมิคุ้มกันฉะนั้นทานวันละ 1-2 ผลนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือตอนเช้าหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนวงเล็บนิดนึงก่อนนอนควรทานแค่นิดหน่อยพอนะคะแล้วก็ยังช่วยลดไขมันสะสมในตับปรับระบบการขับถ่ายและเสริมภูมิคุ้มกันค่ะเวลาเลือกก็เลือกกีวีที่สุกพอดีล้างให้สะอาดก่อนทานด้วยนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกีวีไม่เพียงแค่ช่วยบำรุงร่างกายของเราเท่านั้นแต่ว่าเขายังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพตับที่เหมาะกับทุกๆคนด้วยนะคะแต่ก็เน้นย้ำว่าทานแต่พอดีนะคะอย่าทานมากจนเกินไปก็คือวันละ 1-2 ผลก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อยังมีผลไม้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยช่วงหน้าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนติดตามรับฟังได้ค่ะ

เรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะว่าผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเชื่อว่าท่านผู้ฟังรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นคือแอปเปิลนี่แหละค่ะแอปเปิลควรทานตอนไหนแล้วก็มีเคล็ดลับอย่างไรที่จะช่วยลดไขมันในเลือดของเราได้รวมถึงคอเลสเตอรอลด้วยนะคะเพราะว่าแอปเปิลนั้นหลายๆคนก็นำมาเป็นตัวเลือกในการช่วยลดน้ำหนักด้วยแอปเปิลจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพค่ะที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะคะและเพราะเขาอุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ชื่อว่าเพคตินและโพลีฟีนอลค่ะที่มีส่วนช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลและไขมัน

ันธุ์ไม่ดีที่เรียกว่า LDL ในเลือดของเราทำให้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแอปเปิ้ลนั้นควรทานตอนไหนถึงจะช่วยลดไขมันในเลือดของเราได้ดีที่สุดใช่ไหมคะมาดูกันก่อนว่าทำไมแอปเปิ้ลถึงช่วยในการลดไขมันในเลือดได้ด้วยเพคตินนี่แหละค่ะที่มีอยู่ในแอปเปิ้ลเขาเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำช่วยดักจับไขมันและคอเลสเตอรอลในลำไส้ลดการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะยังมีโพลีฟีนอลด้วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยลดการอักเสบและปรับความสมดุลไขมันในเลือดเขามีไฟเบอร์สูงและแคลอรี่ที่ต่ำแน่นอนว่าก็จะช่วยทำให้เรานั้นอิ่มท้องได้นานใช่ไหมคะลดความอยากอาหารและช่วยควบคุมน้ำหนักซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดไขมันค่ะทีนี้มาถึงในประเด็นที่ว่าแอปเปิ้ลควรทานตอนไหนดีที่สุดทานตอนเช้าหลังตื่นนอนจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายช่วยเติมพลังงานเบาๆค่ะโดยไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นพุ่งสูงขึ้นช่วยทำให้ร่างกายนั้นดูดซึมอาหารได้ดีในช่วงเช้าและถ้าหากว่าเราทานก่อนมื้ออาหารประมาณ30นาทีด้วยใยอาหารนั่นเองค่ะจะช่วยทำให้เรานั้นอิ่มท้องลดการทานอาหารมันและแป้งในปริมาณที่มากเพคตินก็จะช่วยชะลอการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วเขาก็ดีต่อการควบคุมน้ำหนักและลดคอเลสเตอรอลค่ะและถ้าหากว่าเราทานแอปเปิ้ลเป็นของว่างระหว่างวันแอปเปิ้ลก็จะช่วยทดแทนขนมหวานหรือว่าของทอดได้ดีลดโอกาสที่ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนั้นจะสูงเกินไปค่ะช่วยทำให้เพิ่มความสดชื่นแล้วก็สามารถที่จะพกพาได้สะดวกด้วยนะคะวิธีการทานแอปเปิ้ลเพื่อสุขภาพของเราคือทานพร้อมๆกับเปลือกค่ะบางคนชอบที่จะปอกเปลือกทิ้งใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเปลือกนี่แหละค่ะเขามีสารอาหารสำคัญอยู่มากมายเลยทีเดียวแต่เราก็ควรล้างให้สะอาดด้วยนะคะทานวันละ 1-2 ผลกำลังดีค่ะไม่ควรทานมากเกินไปด้วยเพราะว่าในแอปเปิ้ลเขาก็จะมีน้ำตาลตามธรรมชาติด้วยเลือกแอปเปิ้ลสดใหม่ค่ะหลีกเลี่ยงแอปเปิ้ลแปรรูปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลสำเร็จรูปหรือว่าแอปเปิ้ลอบแห้งก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือไม่ควรทานแอปเปิ้ลทันทีหลังอาหารมื้อใหญ่ค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการท้องอืดขออภัยค่ะทำให้เกิดอาการท้องอืดได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการทานร่วมกับของหวานจัดหรือว่าอาหารมันมากด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ประสิทธิภาพของการลดไขมันในเลือดนั้นลดลงค่ะสรุปก็คือการทานแอปเปิ้ลนั้นช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงหากเลือกเวลาการทานให้เหมาะสมโดยเฉพาะทานช่วงเช้าหลังตื่นนอนก่อนมื้ออาหาร30นาทีนะคะแล้วก็เป็นของว่างระหว่างวันนอกจากนี้ก็ควรทานแอปเปิ้ลพร้อมกับเปลือกด้วยนะคะควบคู่กับการดูแลอาหารอื่นๆร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะจะช่วยให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเรานั้นแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อโรคไขมันในเลือดสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะฉะนั้นแอปเปิ้ลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายนะคะในเรื่องของการลดไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลนั่นเองค่ะพักกันตรงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงหน้าเผยสักนิดนึงค่ะเป็นผลไม้ที่ใครๆก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันเขาจะมีลักษณะเป็นเครือนั่นเองค่ะสักครู่นะคะ

ถึงคิวของกล้วยแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ากล้วยนั้นเป็นตัวช่วยชั้นดีในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วทานกล้วยเวลาไหนจะดีต่อสุขภาพร่างกายเราก็มาที่ตามรับฟังกันค่ะเหตุผลก็คือกล้วยมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะโดยโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนี่นะคะสารอาหารทั้งสองนี้ช่วยปรับสมดุลของเหลวในร่างกายและลดความอยากนิโคตินเน้นนะคะว่าเขาช่วยลดความอยากนิโคตินซึ่งเป็นสารในบุหรี่ที่ทำให้เราเสพติดนั่นแหละค่ะมีวิตามิน B6 ค่ะที่มีส่วนช่วยในการผลิตเซโรโทนินซึ่งก็เป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ดีช่วยลดความเครียดและความหงุดหงิดที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ด้วยยังมีวิตามินซีค่ะการสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายสูญเสียวิตามินซีอยู่แล้วนะคะการทานกล้วยก็จะช่วยเพิ่มวิตามินซีและฟื้นฟูร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากการสูบบุหรี่นี่แหละค่ะนอกจากวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่กล่าวไปแล้วนะคะกล้วยหอมยังมีสารอาหารสำคัญอื่นๆที่ช่วยในการเลิกบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสารทริปโตเฟนสารนี้เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะที่ร่างกายใช้ในการสร้างเซโรโทนินซึ่งเราเรียกสารชนิดนี้ว่าสารแห่งความสุขเมื่อสมองผลิตสารตัวนี้ขึ้นมามากขึ้นจะช่วยลดอาการเครียดความหงุดหงิดและความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในช่วงที่ร่างกายนั้นขาดนิโคตินค่ะเขายังมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะกล้วยหอมนั้นให้พลังงานอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ทำให้ไม่รู้สึกโหยหรือว่าอ่อนเพลียค่ะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กลับไปสูบบุหรี่ได้แล้วก็มีเส้นใยอาหารด้วยเส้นใยอาหารของกล้วยจะทำให้เรานั้นอิ่มนานขึ้นและช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูร่างกายนะคะวิธีการแนะนำว่าทานกล้วยหอมเพื่อที่จะเลิกบุหรี่ก็คือทานกล้วยหอมเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่ค่ะเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจุดบุหรี่ขึ้นมาให้รีบทานกล้วยหอม1ผลทันทีการทานกล้วยหอมจะช่วยให้ความอยากนั้นลดลงค่ะและทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพื่อไปฟื้นฟูตัวเองนะคะทานเป็นของว่างระหว่างมื้ออาหารก็การทานกล้วยหอมเป็นของว่างในช่วงเวลาที่เคยสูบบุหรี่นะคะจะช่วยลดความอยากบุหรี่แล้วก็ช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายค่ะทานในมื้ออาหารที่รู้สึกอยากบุหรี่มากที่สุดช่วงเวลาที่คุณอยากบุหรี่เป็นพิเศษนะคะเช่นหลังทานอาหารเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นควรที่จะเพิ่มกล้วยหอมเข้าไปในมื้ออาหารนั้นๆค่ะหรืออาจจะดื่มเป็นสมูทตี้ก็ได้นะคะเพื่อให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นสามารถนำกล้วยหอมมาปั่นเป็นสมูทตี้ร่วมกับผลไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลหรือเพิ่มเติมในส่วนของน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยก็ได้เพื่อที่จะเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับเรานั่นเองนะคะวันนี้ลาจากกันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ Humanoid ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
2: เวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทชื่อหยวน Innovation Technology หรือ Archibot นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการผลิตโลจิสติกส์การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับชมการสาธิตศักยภาพของหุ่นยนต์หลายรูปแบบอาทิหุ่นยนต์อาร์คิบอท A3 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทยหุ่นยนต์อาร์คิบอท X2 แสดงศิลปะโดยไทยรวมถึงหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์วาดผู้การอักษรจีนและหุ่นยนต์ชงกาแฟถอนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วนภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีระบุว่า AI และหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของจีนจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคัดค้านการอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติในการจำกัดการพัฒนา AI และย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงอาทิการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงและการปิดกั้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนเกิดเหตุกำลังพล2นายเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากเป็นทุ่นระเบิดเก่าและนำส่งรักษาพยาบาลแล้ว
3: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวทำงานได้ไม่เต็มที่ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลการทารลักษ์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูพันล้อควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกันยัดผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามหาฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลและก็ข่าวสารในพื้นที่นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มาป้ากันนะครับวันนี้ก็หลายท่านนะครับก็คงจะรอคอยกันนะครับเรื่องของการประกาศผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งก็มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับ9,500,000รายนะครับแล้วก็มีการเตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อในวันนี้นะครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็ต้องยืนยันการคัดกรองเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงซึ่งทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็ได้มีการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9.5 ล้านรายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้านรายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบผลการคัดกรองในวันนี้นะครับ17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นนะครับผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ประพานเกณฑ์ก็สามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการยืนยันการคัดกรองในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และก็มีความเป็นปัจจุบันนักที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569สำหรับผู้ที่บัพานเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับซึ่งขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ในเวลาทำการธนาคารซึ่งช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป่าตังและก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคม2569กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารนะครับก็ต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการก็สามารถที่จะศึกษาขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ทางช่องทางอื่นๆได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเต้าอั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็ได้มีการประกาศผลการคัดกรองนะครับในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบกันได้นะครับ
ทางเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและก็สาขาของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำพุทธบุฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพ่องนะครับซึ่งในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในขณะที่ย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของข่าวสารนะครับที่วันนี้นะครับนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำปิงนะครับเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้ระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและก็ลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุทกภัยตุยนะครับซึ่งทางด้านของนายเกื้อกูลมนาสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้มีการดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกเปิดทางน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงจุดสะพานแม่สอยอำเภอจอมตองก็เป็นพื้นที่ที่มีผักตบชวาติดอยู่จำนวนมากโดยสำนักงานชลประทานที่1ก็ได้มีการระดมเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปิงใช้ระยะเวลาการดำเนินการสัปดาห์ซึ่งผลการดำเนินงานก็สามารถที่จะกำจัดผักตบชวาได้27ตันหรือว่า 27,000 กิโลกรัมครอบคลุมพื้นที่มากกว่า600ตารางเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการเร่งดำเนินการขุดลอกและก็เปิดทางน้ำในลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำปิงทั้งลำน้ำวางลำน้ำขานรวมถึงลำน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่โซนใต้และก็พื้นที่โซนเหนือได้แก่อำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอชัยปราการเพื่อให้ระบบระบายน้ำได้มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการดำเนินการนะครับในส่วนของทางโครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำปิงและก็เปิดเส้นทางระบบระบายน้ำเพื่อทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่จะรองรับในช่วงของฤดูฝนในปี2569นี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวส

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอร์แรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transformยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำเมืองทบุฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข่าวของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ8แห่งก็ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและก็ประชาชนนะครับร่วมงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งงานนะครับก็จัดขึ้นในวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569เวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับที่ลานแกรนฮอล์3ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่และก่อนในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 15:30 นเป็นต้นไปก็เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้ออวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับผ้าทอท้องถิ่นไทยโดยวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มรถไฟสินค้าเข้าเมืองขยายโครงข่ายหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปเสนาธิการทหารบกยืนยันตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังหลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาย้ำยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานไทยว่าฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางการใช้กำลังขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ทวงติงไปอย่างหนักแน่นว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากยังมีการล่วงล้ำหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถยึดถือคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีอ้างว่ากำลังคนขาดวินัยมีปัญหาพฤติกรรมหรืออยู่ในอาการมึนเมาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชารวม19ครั้งเข้าหารือในที่ประชุมระดับเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาโดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแม้เหตุจะเกิดขึ้นในเขตกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส4จับกลุ่มชาวรัสเซียรวม4รายพร้อมยึดหลักฐานนำไปขยายผลกวาดล้างต่อไป
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเป้าหมาย41จุดและจากการสืบสวนพบเครือข่ายชาวรัสเซียร่วมกับคนไทยจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านและที่ดินในจังหวัดชลบุรีเพื่อซื้อขายและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยพบบริษัทต้องสงสัย33แห่งในโครงการบ้านจัดสรร6โครงการมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาทศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับชาวรัสเซีย4รายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5 5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 น
9: รู้ไหมคะโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเป็นแล้วตายอย่างเดียวรักษาไม่หายอย่าปล่อยให้ความประมาทพรากชีวิตคนที่คุณรักจำให้ขึ้นใจหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลต้องรีบทำตาม4ขั้นตอนฉุกเฉินทันที 1. ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อเบตาดีน 3. กักหมาเพื่อดูอาการ10วัน 4.หาหมอเพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและครบตามนัดและอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปีนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

คุณทราบไหมครับว่าเราสามารถป้องกันตัวเองและลูกหลานให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่ายๆด้วยคาถา5ยอ5ยอมีอะไรบ้างนะยอที่1อย่าแย่ให้สัตว์โมโหยอที่2อย่าเหยียดหางขาหรือตัวของสัตว์ยอที่3อย่าแย่สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบจานข้าวหรือของเล่นขณะสัตว์กำลังกินยอที่5อย่ายุ่งกับสัตว์ป่าหรือสัตว์จรจัดที่ไม่รู้จักร่วมใจกันปฏิบัติตามคาถา5ยอและทำหน้าที่เจ้าของที่ดี

0: ป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ซึ่งวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่แหละค่ะเช่นเคยนะคะคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนถ้าจะมีเปลี่ยนก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเสียงเคร่งขรึมนิดนึงนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนาะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของโรคหน้าฝนวันนี้ค่ะกลับมาอีกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่มีการพบมีการระบาดการเกิดขึ้นทั้งปีเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งวันนี้เรามาในหัวข้อค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะคะที่เราจะพูดคุยกันในช่วงของรายการวันนี้มันจะมีคำว่ารหัสแดงแฝงน้ำลายคุณผู้ฟังอาจจะนั่งมโนภาพไปกับนั้นแล้วแหละว่ารหัสแดงแฝงน้ำลายคือโรคอะไรนะคะบอกไว้สักนิดนึงละกันวันนี้กูรูนะคะคือพี่บาสพี่สนุพรสายคำธรค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษวันนี้หัวหน้าบาสนะคะมาพูดคุยกับเราหลายคนเอ๊ะแล้วแหละว่าเอ๊ะถ้าพี่บาสมาเนี่ยต้องเป็นเรื่องของโรคติดต่อแน่แล้วจะต้องเป็นเรื่องของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนค่ะคุณผู้ฟังค่ะคำว่ารหัสแดงแฝงน้ำลายนั่นก็คือโรคพิษสุนัขบ้านะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊โรคพิษสุนัขบ้ามันมีอีกแล้วหรอมันกลับมาเยอะไหมนะคะรวมถึงภาคเหนือของเราเนี่ยยังเจอไหมนะคะขออนุญาตทักทายพี่บาสกันก่อนเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องนานครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: ก็วันนี้นะคะพี่บาสกลับมาอีกแล้วรู้สึกว่าพี่บาสมาทีไรมาพร้อมกับฤดูฝนนะคะแต่วันนี้เป็นโรคที่หลายคนคิดว่ามันหายไปจากในโซนของภาคเหนือแล้วเป็นโรคที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วตามยุคตามสมัยตามยุคสิ่งแวดล้อมที่มันพัฒนาไปไกลแต่กลับกลายเป็นว่ามันเกิดการระบาดและเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นค่ะพี่บาสขา
2: ครับผมก็มันก็ยังเจอเรื่อยๆเนาะแต่ว่าไม่ได้เจอทางฝั่งภาคเหนือตอนบนเรานะครับก็หลักๆเนี่ยณปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์ที่เราเจอเยอะๆจริงๆเนี่ยทั้งในสัตว์และในคนเนี่ยจะเจอทางฝั่งภาคอีสานเป็นหลักนะครับในคนณปัจจุบันเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยกับก็เจอหลายๆละเนาะถ้านับทั้งประเทศเนี่ยครับในปีพ.ศ. 2569เนี่ยเราเจอผู้ป่วยแล้วผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย7รายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประเด็นของการเสียชีวิตเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าเมื่อถูกกัดถูกควนถูกเลียแผลแล้วก็ไม่ได้ไปพบแพทย์แล้วก็สัตว์ที่เป็นพาหะของการนำเชื้อเนี่ยเข้าสู่คนเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นสุนัขเลี้ยงประมาณ60-170สุนัขและแมวที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้าน
1: มันก็จะเกิดการเอะใจเกิดขึ้น
2: ใช่ครับว่าทำไมสุนัขเลี้ยงที่บ้านถึง
1: มันไม่ใช่สุนัขจรหมาจรแมวจรทั่วไปนะคะ
2: ก็เราเลี้ยงอาจจะไม่ใช่ระบบปิดซะทีเดียวนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยสุนัขหมาแมวเอาเลือกหมาแมวดีกว่าเนาะที่บ้านเราเนี่ยบางทีก็หลุดไปอยู่ข้างนอกก็ไปเจอหมาจงหมาจรข้างนอกด้วยแล้วก็พอด้วยความที่เราเลี้ยงแบบใกล้ชิดอะความใกล้ชิดเราก็จะเยอะขึ้นเราจะไม่ค่อยกลัวเขาเราจะกล้าเล่นมากขึ้นกล้าจับกล้าให้เขาเลียหน้าเลียมือเลียอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือมีอยู่รายนึงครับที่ให้ข้อมูลมาว่าไปรับลูกสุนัขมาเลี้ยงลูกสุนัขอะประมาณ2เดือนแล้วก็ถูกให้ข้อมูลมาว่าได้รับวัคซีนมาแล้วแต่วัคซีนที่ได้รับจริงๆไม่ใช่เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้
1: าน
2: เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการสื่อสารหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพูดกันให้ชัดว่ารับวัคซีนเนี่ย
1: ตัวไหน
2: ที่หมาแมวเราไปรับมาวัคซีนตัวไหนวัคซีนมันจะมีทั้งป้องกันเห็บหมัดโรคอะไร
1: หัดแมว
2: หัดหมา
1: หัดแมวไวรัสวัคซีนรวมซึ่งอันเนี้ยคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาจะรู้กันด
2: ีแต่ว่าคนที่เอาไปเลี้ยงต่อหรือคนที่รับไปเลี้ยงไม่รู้ก็บอกว่าได้รับวัคซีนแล้ววัคซีนนั้นเป็นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าแต่แม้ว่าเรารับมาเลี้ยงแล้วอ่ะเรารู้แล้วว่าเขาได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าเขาได้รับมานานหรือยังเพราะ หมาแมวเนี่ยอย่างน้อยเราต้อง
1: ปีละหนึ่งครั้ง
2: ปีละหนึ่งครั้งหรือถ้ารับมาแรกๆเนี่ยอายุ 2-4 เดือนก็ควรฉีดให้เขาได้แล้วนะครับเป็นการป้องกันโรคน
1: ะ
2: แต่ต้องฉีดต่อเนื่องทุกปี
1: คือบางคนเนี่ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจคุณผู้ฟังก่อนว่าหลายคนคิดว่าการฉีดวัคซีนให้น้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกระรอกกระต่ายอะไรก็แล้วแต่คิดว่าเข็มเดียวเอาอยู่ก็คือเข็มเดียวตลอด
2: ชีวิต
1: ของน้องที่จริงไม่ใช่นะคะอันนี้พี่บาสย้ำอีกทีนึงแล้วกันว่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ขอย้ำว่าในสัตว์นะคะเนื่องจากว่าน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราที่เรารับการเลี้ยงหรือเอามาเลี้ยงต่อมันจะต้องฉีดทุกปี
2: ใช่ครับอันนี้เราต้องฉีดทุกปีฉีดต่อเนื่องครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นของเราอย่างพวกพี่เทศบาลพวกพี่อบต.ต่างๆเขาก็มีสนับสนุนเขาจะมีคนไปสำรวจที่บ้านแล้วก็ถามว่าหมามีที่บ้านมีกี่ตัวมีเพศผู้เพศมีกี่ตัวแล้วเขาก็จะทำหาจัดหาวัคซีนมาให้ทำประวัติให้แล้วก็เอานำวัคซีนมาฉีดให้แต่ส่วนใหญ่แล้วในโดยเฉพาะในชุมชนเมืองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้พาไปฉีดตามนัดเขาหรอกเนาะเพราะเนื่องจากว่าทำงานทำอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ไปแบบนั้นนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้เลี้ยงแบบระบบปิดจริงๆอย่างน้อยก็คือนำเขาไปฉีดที่คลินิกก็ได
1: ้
2: คล
1: ิน
2: ิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านครับก็สามารถไปฉีดตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: ไม่แพงนะคะ
2: ไม่แพง
1: เข็มอยู่ที่ประมาณ100บวกลบค่าหัตถการด้วยประมาณ100บาทค่าวัคซีนประมาณ60บาทนะคะอันนี้คือเอาไปฉีดทุกปีแล้วเราจะจำได้
2: น้องนานก็เอาไปเหมือนก
1: ัน นะคะเนื่องจากว่าวัคซีนตัวนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมันไม่สามารถจะฉีดครั้งเดียวแล้วอยู่ยาวได
2: ้
1: มันต้องบูสต์เนาะเหมือนคนที่ฉีดไข้หวัดใหญ่เลยเอาเปรียบเทียบกันง่ายๆคนเราฉีดไข้หวัดใหญ่1ปี1ครั้ง
2: ใช่ครับ
1: สุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงเหมือนกันค่ะก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า1ปี1ครั้งเหมือนกัน
2: ใช่ครับก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นการฉีดเพื่อลดความรุนแรงของโรคนะคร
1: ับ ก็คือลดความเสี่ยง
2: ลดลงมา
1: แต่อันเนี้ยก็คือป้องกัน
2: ใช่ครับไม่ให้เกิดป้องกันไม่ให้เกิดโรคเลย
1: ทีเนี้ยมันก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามให้บ้านค่ะอันนี้คือหลายคนเนี่ยคืออาจจะแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะเลี้ยงระบบปิดแต่ปล่อยเป็นบางเวลาอันเนี้ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงสูง
2: มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในบ้านเราเนี่ยการเลี้ยงหมาแมวจริงๆอะครับเขาก็ต้องได้รับการดูแลโดยเจ้าของอย่างดีถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยวัดโรงเรียนตลาดสดถนนหนทางทั่วไปหมาจรเพียบ
1: โรงพยาบาลก็มีนะคะตอนนี
2: ้
1: คือสถานที่ราชการทุกที
2: ่
1: เราจะเห็นหมาหรือแมวที่บางทีก็มีอาจคนมาปล่อยบางทีก็มาเองเพราะว่าได้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับแล้วเราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าหมาแมวกลุ่มนี้เขาได้รับวัคซีนถูกต้องหรือเปล่าได้รับวัคซีนตามเวลาที่สมควรหรือเปล่าด้วยแล้วก็มันก็เป็นความยากของคนที่ทำงานในระดับท้องถิ่นในระดับพื้นที่ด้วยเนื่องจากหมาจรแมวจรที่ไหนมีอาหารเขาจะไปที่นั่นถ้าไม่มีจากที่แบบอาจจะมีคนบอกเอ้ยหมาแมวเดินได้5โลมั้งแค่นั้นเองระยะศึกษาเลยแต่ความเป็นจริงแล้วที่ไหนมีอาหารเขาก็จะพาตัวเองไปที่นั่นแล้วก็จะอยู่ที่นั่นนานนะเพราะฉะนั้นเจ้าของสถานที่ต่างๆที่อยู่ที่นั่นก็อาจจะต้องมีการพูดคุยหรือทำความเข้าใจคนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยรวมทั้งกับปรึกษากับทางพี่ๆ ท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ว่าถ้ามีหมาแมวเข้ามาอาศัยอยู่ในเนี้ยจำนวนมากแบบเนี้ยขอความร่วมมือจากเขามาช่วยบริหารจัดการนิดนึงได้ไหมอย่างน้อยก็ทำเรื่องให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือขอเข้ามาช่วยในการทำหมันเพื่อไม่ให้เขามีจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะลดความเสี่ยงเรื่อง
1: โรคพิษสุนัขบ้า
2: ไ
1: ปนะคะก็อย่างที่พี่บ้านบอกว่าทุกๆปีเนี่ยในส่วนของเทศบาลเองในส่วนของอบต.เองหรือว่าหน่วยงานเขตของแต่ละที่เขาจะมีบริการฉีดให้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันลงทะเบียนหรือว่านำสัตว์เลี้ยงของเราไปฉีดอันเนี้ยเราสามารถนำไปฉีดที่คลินิกได
2: ้
1: เนาะอันนี้อาจจะเสียเงินตัวเองสักนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าถามว่าในกรณีที่ว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่ามาเองถูกปล่อยหรือมาตามอาหาร
2: อ
1: ันเนี้ยเป็นหลักเลยที่แบบว่าสัตว์เนาะเวลามันหิวมันก็ต้องไปตามหาอาหารเนาะคนก็สงสารอย่างเงี้ยและทีเนี้ยมันก็จะเกิดการระบาดเกิดขึ้นนะคะเกิดการระบาดในที่นี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวไหนมีเชื้อไวรัสใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับก็อันนี้ถ้าสมมุติว่า เราไปเข้าใกล้หรือเราโดนกัดโดนข่วนโดนเลียเนี่ยก็3ช่องทางนี้แหละเป็นทางหลักที่จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราได้เนาะถ้าโดนหมาแมวข่วนกัดเลียนะครับก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ถ้าเราเจอแบบนี้ครับเราก็ตัวเราเองครับก็ควรต้องใช้คาถา5ยอตามที่น้องนานพูดเมื่อกี้ มีอะไรนะมีย
1: าแย
2: ่ใช่ยาเหยียบ
1: ยาแย
2: ่ยาหยิบอย่ายุ่งครับคาถา5ยอเนี่ยจริงๆพูดง่ายๆคือเราอย่าไปยุ่งกับเขาถ้ายิ่งเป็นหมาแมวจรที่เราไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขามีการเลี้ยงดูดีหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งหรือเข้าใกล้เพราะว่าเราไม่รู้อุปนิสัยหรือว่านิสัยใจคอของเขาปัจจุบันนะเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาได้รับการดูแลตามที่เราบอกเมื่อคู่นี้หรือเปล่าในเบื้องต้นเมื่อคู่นี้หรือเปล่าแม้แต่อย่างที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นว่าใน7รายที่เสียชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นหมาที่เราเลี้ยงเองขนาดหมาที่เราเลี้ยงเองแมวที่เราเลี้ยงเองยัง
1: ติดเชื้อได้เลย
2: เนาะครับซึ่งเราไม่รู้จักเลย
1: คือบางทีคุณผู้ฟังมองว่าเราอ่ะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเป็นอย่างดีแต่บางทีบาง

0: แล้วก็เหมือนกันถ้าเลียบริเวณที่เป็นแผลน้ำลายเนี่ยก็เข้าสู่ร่างกายได้โดยทางบาดแผลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆจนไปก่อให้เกิดความแบบบกพร่องทางระบบประสาท
1: เพราะบางทีเราไม่รู้ไงคะว่าน้องหมาน้องแมวของเรามีเชื้อไหม
0: ใช่ใช่อ
1: ีกอย่างค่ะพี่บาสค่ะคือข่วนอันนี้หลายคนบอกว่ามันแค่ข่วนเองมันไม่ได้เป็นแผลใหญ่เหมือนถูกกัดมันไม่มีรอยเขี้ยวนะอะไรเงี้ยข่วนติดได้ไหม
0: เราสังเกตไหมครับว่าหมาแมวเอาหมาก่อนก็ได
1: ้เอาหมาก่อน
0: หมาเนี่ยเวลาเขาคันเขาทำยังไงครับ
1: เก่า
0: ถูกต้อง
1: เล็บเขา
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเอานับตัวเล็บเขาเองอะครับโอกาสที่แบบมาขวดเราถ้าเล็บเขาไม่ได้ไปเกาถูกร่างกายเขานะแล้วเขาไม่ได้ติดเชื้อนะโอกาสที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายเรา
1: เป็น
0: ไปไม
1: ่
0: ได้แต่พฤติกรรมของหมาคือเวลาเขาคันเขาเกาแล้วการเกานั้นแหละที่มีโอกาสที่จะถ้าสมมติเขาติดเชื้ออยู่แล้วเขาก็จะไปถูกเลือดในร่างกายเขาเนาะแล้วเล็บเนี่ยก็ไปถูกเลือดเลือดที่มันค้างอยู่บนเล็บซึ่งมีเชื้อก็จะเข้ามาสู่ร่างกายเราได้ผ่านรอยข่วนซิบๆแค่เป็นแค่รอยข่วนซิบๆเนี่ยก็ถ้าหมาแมวตัวนั้นมีเชื้อก็สามารถเชื้อก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ละแต่จะช้าจะเร็วก็
1: ขึ้นอย
0: ู่
1: กับร่างกายของเราแล้วก็เชื้อด้วย
0: ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราด้วย
1: กระจ่างนะนะคะคือเมื่อวานค่ะหลายคนสงสัยเหมือนกันคือแบบบางคนก็เถียงกันไปก็เถียงมาเอ๊ะการข่วนน่ะมันไม่ได้ติดกับน้ำลายมันไม่ได้ติดกับเลือดแต่ทีเนี้ยเราลืมไปว่าสัตว์โดยธรรมชาติของสัตว์แล้วเขาจะมีการเกาไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าเป็นแมวนะคะซึ่งถึงแม้เราตัดเล็บแต่เขาก็ต้องเกาอยู่ดี
0: ก็เกาครับเพราะจะสังเกตว่าหมาบางตัวที่เราเห็นเป็นหมาจรน
1: ะ
0: บางทีก็เกาจนเลือดออกเป็นแผล
1: เพราะบางทีแล้วน้องไม่ได้อาบน้ำเนาะไม่ได้รับการดูแลเหมือนเราเลี้ยงระบบปิดนะคะก็อาจจะเกิดการติดเชื้อได้ซึ่งสุนัขเองถามว่าสัตว์สู่สัตว์ก็ติดเชื้อได้ไม่ต่างจากสัตว์สู่คนใช่ไหมคะ
0: แ
1: บบค่ะ
0: เมื่อกี้ที่เราพูดกันอ่ะเป็นประเด็นของ
1: ของ
0: สุนัขเลี้ยงใช่ไหมเป็นสัตว์เลี้ยงทีนี้สัตว์ป่าก็สามารถแพร่เชื้อได้เช่นกัน
1: ยังไงคะ
0: แบบค่ะอย่างกลุ่มพวกค้างคาวอย่างเงี้ยสุนัขจิ้งจอกหรือแรคคูนเงี้ยแต่แรคคูนบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอ
1: ไม่ค่อยเจอ
0: แต่ค้างคาวเราเจอค้างคาวก็เป็นพาหะนำโรคได้เช่นกันถ้ามีเชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วสมมุติว่าถ้าเขาสมมุติค้างคาวกินผลไม้ก็ได้ครับเขากินผลไม้แล้วก็มีน้ำลาย
1: ติดแล้วผลไม้
0: ติดผลไม้มาหรือเราก็มีสัตว์ตัวอื่นมากินมาอะไรหรือเราไปสัมผัสกับเขาโดยตรงเราก็มีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกัน
1: อันนี้โดยตรงเลยนะ
0: โดยตรง
1: จริงๆแล้วคุณฟังอาจจะสงสับสนและสงสัยเหมือนกันนี่แหละค่ะว่าค้างคาวตัวเดียวเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้หลายโรคเพราะว่
0: า
1: ค้างคาวมันมีเชื้ออยู่ของมันนะ
0: มีเยอะมาก
1: มีเยอะมากนะคะคุณฟังคะต้องชี้แจงแถลงข่าวกันว่าค้างคาวเป็นสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคหลายโรคด้วยกันเน
0: า
1: ะ
0: หลายโรคมากโรคติดต่ออันตรายในปัจจุบันก็มีหลายตัวนะที
1: ่ล่าสุดนี้ก็เป็นข่าวใหญ
0: ่ใช่คร
1: ับเนาะ
0: ก็สามารถเป็นพาหะที่อันตรายที่สุดในบรรดา
1: ในบรรดาสัตว
0: ์ทั้งหลาย
1: ที่อยู่ในป่านะคะ
0: เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเลี้ยงระบบปิดก็จริงแต่อย่าลืมว่าเราก็ยังมีสัตว์ป่าที่เขาสามารถเคลื่อนไหวไปไหนก็ได
1: ้
0: ก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสโรคได้นะครับ
1: ก็อย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าเหมือนกันนะคะไม่ใช่เพราะจำเพาะอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวยังมีสัตว์ชนิดอื่นนะคะกระรอกก็ใช่ไหมคะ
0: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
1: เลยอันนี้อันตรายนะคะเพราะบางทีเรามองแค่ว่าน้องหมาน้องแมวที่บ้านแต่เราลืมไปว่าเอ้าเราซื้อตัวอื่นมาก็ตายก็เป็นกระรอกก็ติดนะคะวัวอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันหลายคนเนี่ยคือยังยึดติดว่าเอ๊ะโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่ารหัสแดงที่เราคุ้นกันหรือว่าที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะว่ามันมากับน้ำลายจริงๆมันมากับน้ำลายคุณผู้ฟังค่ะ
0: มาก
1: ับน้ำลายแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงแค่ว่าหมาหรือแมว
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
0: ด้วยนม
1: ทุกชนิดนะคะซึ่งอันเนี้ยการติดเดี๋ยวพี่บาบอกได้เลยว่าสัตว์สุคนกัดข่วน
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยเลีย3ช่องทางนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าสัตว์มีเชื้อแล้วมาเกิดการกัดการข่วนการเลียแผลของเราเนี่ยอันนี้เราติดแน่นอนซึ่งล่าสุดที่ติดตามข่าวมาอันนี้โซนภาคตะวันออกจังหวัดระยองยังระบาดอยู่นะคะอาจจะเป็นยอดผู้ป่วยใน7รายที่ตายในประเทศด้วยเนาะบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเรามันห่างไกลมากจริงๆแล้วภาคเหนือก็ของเราก็เคยระบาดเหมือนกัน
0: ครับแต่นานมาละ
1: ใช่
0: ภาคเหนือเราน่าจะโอ้เกือบ20กว่าปีละที่ไม่ได้เจอครับแต่ว่าก็อาจจะมีที่ติดมาจาก

0: ชายแดนครับที่เป็นทางฝั่งเพื่อนบ้านเราทั้งสองประเทศครับ
1: มี
0: โอกาสที่จะติดฝั่งนั้นแล้วก็ข้ามมารักษาแล้วก็อาจจะมาเสียชีวิตที่ทางบ้านเรานะครับก
1: ็
0: จะมีอยู่บ้าง
1: นี่แหละค่ะเขาทำไมถึงเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหลายๆท่านก็แบบว่าโอ๊ยมันไม่มีนะบ้านเรามันไม่มีจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าบ้านเราอ่ะมันจะเกิดไหมจะเกิดการระบาดไหมนะคะแต่ทีเนี้ยเราอยากมาเตือนค่ะอยากมาพูดคุยกันว่าโรคพิษสุนัขบ้านะคะมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะหน้าร้อนหลายคนก็เถียงเหมือนกันว่ามันทำไมมันเฉพาะเกิดหน้าร้อนจริงๆแล้วมันเกิดได้ทุกฤดูกาลไหมคะ
0: จริงๆมันเกิดได้ทุกฤดูกาลครับแต่ทีนี้คำว่าเกิดช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องดูว่ากิจกรรมช่วงหน้าร้อนของเราเป็นกิจกรรมอะไรอย่างเช่นถ้าตอนหน้าร้อนจริงๆกิจกรรมที่ทำให้เรารวมคนเยอะๆจริงๆก็จะเป็นงานสงกรานต
1: ์
0: ถ้าเป็นทางฝั่งภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบวชอย่างเงี้ยครับ
1: งานบ
0: ุ
1: ญเนาะ
0: งานบุญอะไรต่างๆ
1: ป
0: ิ
1: ดทองลูกนิมิตอะไรเงี้ย
0: มันเป็นงานที่รวมคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอคนที่ป่วยในช่วงนั้นน่
1: ะ
0: มันก็มีเยอะขึ้นก็คือคนจำนวนเยอะขึ้น
1: แล้วก
0: ็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสหมาแมวที่มีติดเชื้ออยู่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสมันก็เลยทำให้เห็นเพิ่มขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรคเนี้ยติดเชื้อได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเวลาไหนกลางวันกลางคืน
1: จะหนาวจะร้อนจะฝนจะแดดจ
0: ะ
1: ทุกฤดูกาล
0: ใช่ๆ
1: สามารถติดได้นะคะแล้วก็แพร่ได้เหมือนกัน
0: แพร่ได้ครับแพร่ได้ตลอดเวลาเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงที่ผมบอกนะครับ
1: ทีนี้ค่ะพี่บัสค่ะคุณแอดกลับไปในประเด็นที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่าควรกัดเลีย
0: ครับผม
1: ติดเชื้อแน่นอนถ้าเกิดว่าเราสัมผัส
0: แน่นอนครับ
1: สัตว์ที่มีเชื
0: ้
1: อแต่ทีเนี้ยเวลาที่มันโดนข่วนแล้วอะค่ะเป็นรอยแดงไม่มีเลือดออก
0: อ
1: ันนี้เราจะต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบไหม
0: เออ
1: บางคนชอบเถียงไงว่ามันไม่มีเลือดมันไม่มีแผลอย่างเงี้ย
0: มันตอบไม่ได้ครับว่าที่โดนข่วนเนี่ยไม่มีเลือดจริงๆหรือมีแต่เราไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านควรต้องทำเลยครับถ้าในกรณีที่โดนกัดโดนข่วนโดนข่วนเนี่ยใช่ไหมโดนข่วนแบบเหมือนรู้สึกว่ามันไม่มีแผลแต่ว่ามันรู้สึกแสบๆแบบเนี้ยให้รีบไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอเขาทำการวินิจฉัยว่าแผลลักษณะแบบเนี้ยสมควรที่จะให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าไปหาคุณหมอให้คุณหมอช่วยพิจารณาช่วยวินิจฉัยให้แต่ก่อนที่จะไปหาคุณหมอก็ต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นก่อน
1: คร
0: ับด้วยการล้างแผลด้วยการฟอกสบู่ปล่อยน้ำไหลผ่านนะครับล้างต่อเนื่อง15นาทีโดยที่ห้ามไปขยี้บริเวณแผลยิ่งขยี้เนี่ยจะยิ่งทำให้เชื้อถ้าสมมติมีเชื้อ
1: กระจายไวมากขึ้น
0: กระจายไวแล้วสามารถเข้าไปได้ลึกมากขึ้นแล้วก็เข้าไปสู่ระบบประสาทได้เร็วขึ้น
1: อย่างไวเลยแหละ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เป็นการดูแลเบื้องต้นน้อสองก็คือเมื่อล้างทำความสะอาดแผลเสร็จแล้วให้ใส่ยาฆ่าเชื้ออย่างโพวิดีนน
1: ี่
0: นะครับแล้วก็3เป็นไปได้นะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหรือเป็นสัตว์ที่เราสามารถจับเขาขังได
1: ้
0: ขังเขาไว้ก่อนหรือกักเขาไว้ก่อนไม่ให้เขาไปไหนนะเพื่อไว้สังเกตอาการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปหาคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะ
1: วินิจฉัยให้
0: แล้วก็ให้ยาตามเหมาะสมให้วัคซีนตามเหมาะสมอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะเพราะในกรณีที่ข่วนเนี่ยเราก็คุยกันไปเมื่อสักครู่แล้วแหละว่ามันข่วนนะเนาะบางทีเราก็มองว่ามันไม่เป็นแผลแต่บางทีผิวหนังของเราหรือว่าหนังชั้นแรกของเราเนี่ยมันเกิดการถลอกอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ถ้าถลอกแบบนั้นมันก็คือ
1: แผลแล้ว
0: เพราะแสดงว่าผิวหนังชั้นนอกเราถูกทำลายไปแล้วเนา
1: ะ
0: ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเอาง่ายๆครับเวลาที่เราเดินชนขอบโต๊ะหรือขอบอะไรสักอย่างนึง
1: มันช้ำมันเขียวแน่นอน
0: มันช้ำมันเขียวแล้วถ้าเรากลับมาบ้านเราอาบน้ำแล้วเราแสบอ่ะ
1: คือหนังชั้นแรกของเราถลอกแน่นอน
0: ใช่ครับแสดงว่ามันมีโอกาสแล้วครับที่เชื้อจะเข้าปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายเรา
1: ทีนี้เราต้องเอ๊ะแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะโดนเลียโดนข่วนโดนกัดต้องล้างแผลก่อนอย่างพี่บาสบอกนะคะวิธีการล้างย้ำอีกครั้งค่ะพี่บาสค่ะเพราะว่าจะไม่ล้างเหมือนแผลทั่วไปที่ต้องมาล้างในแผลนะไม่ใช่นะคะการล้างแผลที่ถูกสุนัขกัดข่วนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโรคอื่น
0: ใช่ๆครับโรคนี้ก็อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อครู่ครับว่า เปิดน้ำไหลผ่านแผลใช่ไหมครับแล้วก็เปิดแผลถ้าเป็นแผลนะครับก็เปิดแผลให้กว้างที่สุดให้น้ำไหลผ่านไปแล้วก็มีการฟอกสบู
1: ่
0: แต่ห้ามขยี้ห้ามแบบขยี้หรือเค้นแผลเพื่อหรือบีบเลือดให้เลือดข้างในออกมาข้างนอกตามความเชื่อสมัยก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยว เดี๋ยวเชื้อมันจะได้หลุดไปข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคร
1: ับ เราก็คิดว่ามันจะอยู่ในเลือดแล้วมันเอาให้มันออกมาให้หมด
0: ออกมาแบบนั้นไม่ได้
1: เหมือนงูกัด
0: ไม่ได้ครับจะยิ่งทำให้แผลช้ำแล้วจะยิ่งทำให้ตัวเชื้อมันเข้าไป
1: มันกระจายไปไว
0: ในระบบประสาทได้เร็วขึ้นสองก็ใส่ยาพูวีดีนสามกักหมาหรือกักแมวนะครับหรือกักสัตว์แล้วก็สี่คือไปพบแพทย์ให้แพทย์วินิจฉัยวัคซีนนะคร
1: ับอันนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นแล้วแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าเอ๊ะเราควรฉีดวัคซีนไหมหรือไม่เป็นอะไรอันนี้ก็กระบวนการการรักษาอีกทีนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอาการในสัตว์และคนนะคะว่ามีอาการยังไงเพราะว่าโรคเนี้ยค่ะติดแล้วเป็นแล้วไม่หายนะคะตายทุกรายค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คุณทราบไหมครับว่าเราสามารถป้องกันตัวเองและลูกหลานให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่ายๆด้วยคาถา5ยอ5ยอมีอะไรบ้างนะยอที่1อย่าแย่ให้สัตว์โมโหยอที่2อย่าเหยียดหางขาหรือตัวของสัตว์ยอที่3อย่าแย่สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบจานข้าวหรือของเล่นขณะสัตว์กำลังกินยอที่5อย่ายุ่งกับสัตว์ป่าหรือสัตว์จรจัดที่ไม่รู้จักร่วมใจกันปฏิบัติตามคาถา5ยอและทำหน้าที่เจ้าของที่ดี

0: ป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: รู้ไหมคะโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเป็นแล้วตายอย่างเดียวรักษาไม่หายอย่าปล่อยให้ความประมาทพรากชีวิตคนที่คุณรักจำให้ขึ้นใจหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลต้องรีบทำตาม4ขั้นตอนฉุกเฉินทันที 1. ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อเบตาดีน 3. กักหมาเพื่อดูอาการ10วัน 4. หาหมอเพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและครบตามนัดและอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปีนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ยังอยู่ดีกันที่นี่นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้โรคที่เราคุยกันในรายการค่ะนั่นก็คือโรคพิษสุนัขบ้า นะคะในหัวข้อรหัสแดงแฝงน้ำลายหลายคนสงสัยว่าทำไมใช้คำว่ารหัสแดงจริงๆแล้วโรคนี้ค่ะถ้าเกิดว่าติดเชื้อโดนกัดโดนขวนแล้วติดเชื้อไม่หายสักลายเลย
1: ใช่ครับ
0: คือต้องเสียชีวิตทุกรายนะคะ
1: ใช่ครับก็อาจจะใช้คำนี้ก็ได้ครับว่าถ้าติดเชื้อแล้วมีอาการเสียชีวิตทุกราย
0: แต่ก็มีไหมคะที่ว่าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่เจอด้วย
1: ถ้าติดเชื้อแล้วมีอาการจะต้องเสียชีวิตทุกราย
0: ทีนี้ค่ะพี่บาสขาโรคเนี้ยเป็นแล้วติดแล้วไม่หายแล้วอาการในสัตว์เป็นยังไงบ้างแล้วของคนล่ะคะถ้าเกิดว่าติดเชื้อแล้วมีอาการยังไงบ้าง
1: อ๋อทีนี้ผมเมื่อกี้เราลืมไปนิดนึงครับในประเด็นของคนก่อนเมื่อกี้เราคุยแต่ประเด็นของสัตว์เนาะ
0: ค่ะ
1: ในประเด็นของคนเนี่ยคือแม้ว่าเราจะเคยได้รับวัคซีนมาแล้วครบตามที่แพทย์ให้ฉีดมาแล้ว
0: สมมุติว่าเคย
1: 4ครั้ง5ครั้งอะไรก็แล้วแต่ตามที่แพทย์ก็แล้ว
0: แต่
1: แพทย์สั่งทีนี้ถ้าเราโดนกัดโดนข่วนอีกเราต้องไปพบแพทย์ไหมยังต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะจะต้องไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะ1เข็มหรือ2เข็มถ้าเราสมมุติเราโดนกัดภายใน6เดือนหลังจากที่เราได้รับวัคซีนครบโดสตามที่แพทย์สั่งจ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะไปบูสต์อีก1เข็มก็คือไปฉีดกระตุ้นอีกแค่1เข็มแต่ถ้าเกิน6เดือนจะฉีดกระตุ้น2เข็มเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้วแล้วถ้าถูกกัดถูกข่วนอีกก็ต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ให้วัคซีนกระตุ้นนะครับ
0: สมมุติว่าใน1ปี
1: ครับ
0: โดนกัดในช่วงของเดือนมกรา
1: ครับผม
0: และในห่วงของไตรมาสแรกมกรากุมภามีนา
1: ครับ
0: ถูกกัดอีก
1: ก็ต้องไปพบแพทย์อ
0: ี
1: ก
0: ใช่ทีนี้ถ้าย
1: กเว้นในเดือนใน1เดือนถ้าภายใน1เดือนอาจจะไม่ต้อง
0: สมมติว่ากุมภากำลังฉีดวัคซีนไปเลย2เข็ม
1: ครับผม
0: แล้วถูกกัดอีกควรอีกเลียอีก
1: ภายใน1เดือนนะ
0: หมายถึงเดือนเดียวกัน
1: อาจจะไม่จำเป็นต้องไปแต่ต้องไปพบแพทย์เพื่อ
0: ก็คือต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด
1: ใช่
0: มั้ยคะแต่ทีเนี้ยก็คือไม่ต้องไปกระตุ้นแต่สมมุติว่าฉีดกุมภามีนาเมษาพฤษภาสมมุติว่าพฤษภา6เดือนถูกกัดอีกข่วนอีกเกลียอีกอันนี้ก็ต้องกลับไปพบแพทย
1: ์
0: เพื่อไปบูสต์วัคซีน
1: ใช่ครับเพื่อบูสต์วัคซีนแต่ก็จะบูสต์1เข็มหรือ2เข็มก็แล้วแต่
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์สั่งนะคะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้มาตอบคำถามน้องแนนเมื่อคู่นี้เรื่องอาการในทั้งในคนและในสัตว์เนี่ยมีอาการอยู่3ระยะหลักๆด้วยกันนะครับเอาของในสัตว์ก่อนแล้วกันเนา
0: ะ
1: ถือว่าเป็นที่มาที่ไปในสัตว์เนี่ยในระยะแรกเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วันคือเร็วสุดคือ1วันช้าสุดคือ3วันที่เขาจะเริ่มมีแสดงอาการพฤติกรรมเปลี่ยนจากที่เขาเคยสนุกสนานร่าเริงเขาอาจจะซึมจากที่เขาเคยแบบช้าๆเนิบๆเขาก็อาจจะกลายเป็นแบบก้าวร้าวขึ้นมาได้อ่ะพอระยะที่2เขาจะเรียกว่าระยะบ้าคลั่งหรือระยะหมาบ้านั่นแหละเขาก็จะเริ่มมีความแบบรุนแรงอารมณ์รุนแรงจากที่ดูซึมๆเงียบๆเขาก็จะแบบกัดแทะทุกอย่างแม้ว่าจะแทะเหล็กแทะอะไรแล้วเลือดออกเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเจ็บแล้วระยะสุดท้ายคือระยะอัมพาตระยะเนี้ยเขาก็จะซึมเสร็จแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็จะเสียชีวิต
0: ค่อยๆ
1: เขาก็จะตายไปใช่ครับในคนก็เช่นเดียวกันแต่ในคนก็จะมีระยะที่เขาเรียกว่าระยะฟักตัวแตกต่างจากในสัตว์นิดหนึ่งครับซึ่งในสัตว์เมื่อกี้ผมอาจจะยังพูดไม่ครบก็คือหลังจากที่เขาแสดงความก้าวร้าวแล้วเนี่ยอีกไม่เกิน10วันครับเขาก็จะตายสัตว์
0: อยู่ได้ไม่นาน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถูกหมาแมวกัดข่วนในช่วงนั้นเราควรกักเขาไว้อย่างน้อย10วันเพื่อดูอาการถ้าเขาตายช่วงนั้นปุ๊บก็ให้แจ้งทางพี่ปศุสัตว์ในพื้นที่มาเก็บตัวอย่างไปส่ง
0: อสมก็ได้อ
1: สมแต่ว่าพี่อสมจะไม่สามารถเก็บได้
0: แต่เราต้องไปแจ้งปศุสัตว
1: ์ใช่ครับ
0: ประจำหมู่บ้านประจำอำเภออีกทีนึง
1: ใช่ครับก็อาจจะแจ้งพี่อสมผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่นั้นเพื่อที่จะประสานพี่ปศุสัตว์มาเก็บตัวทีนี้อาการในคนก็จะเป็น3ระยะหลักๆเช่นเดียวกันเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีไข้ต่ำๆปวดศีรษ
0: ะ
1: เบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเจ็บหรือแสบบริเวณแผลที่ถูกกัดไอเนี้ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 2-10 วันแต่บางคนก็อาจจะใช้ระยะเวลานาน
0: กว่านี
1: ้ใช่ครับแล้วก็ระยะที่2จะคล้ายๆกันเมื่อกี้ในหมาแมวเรียกระยะบ้าคลั่งหรือระยะหมาบ้าเนาะในคนเขาจะเรียกว่าระยะตื่นเต้นระยะที่แบบเขาจะมีความไวต่อทุกข์ต่อแสงต ่อลม
0: ทุกอย่าง
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นระยะนี้แหละที่จะเรียกว่ากลัวน้ำก็คือเขาไม่สามารถ
0: ที่มาของคำว่ากลัวน้ำ
1: เป็นระยะนี้เลยคือเขาไม่สามารถกลืนน้ำได้ดื่มน้ำไม่ได้นะครับ
0: แล้วจะกินจะกลื
1: น
0: ไม่ได
1: ้เข้าปากก็ไม่สามารถกินได้ครับแล้วก็เป็นระยะที่เขาจะอยู่ไม่นิ่งเขาจะกลัวรีลุกลนกระสับกระส่ายครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะอัมพาตหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ระยะในคนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้เขตเราเห็นอี
0: กเลย
1: นะครับเพราะว่า
0: ไม่ควรมีละค่ะ
1: ถ้าไปเซิร์ชดูหาตาม YouTube หรือสื่อต่างๆอ่ะลองไปเซิร์ชหาดูก็ได้ครับ
0: อันตรายและน่ากลัวมาก
1: มันจะเป็นยังไงเขาก็จะสั่นอย่างทั้งต่างประเทศก็จะมีคลิปมาให้เราดู
0: ลอง
1: ไปเสิร์ชดูก็ได้ครับมันน่ากลัวขนาดไหนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะเห็นเลยว่าภาพวิดีโอนั้นจะเป็นการมัดคนไข้ติดอยู่กับเตียงซึ่งเขาก็ควบคุมสติควบคุมพฤติกรรมเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ทำไมเขาถึงเรียกว่าหมาบ้าเพราะอาการมันคุ้มคลั่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถามว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากลัวน้ำเพราะกินไม่ได้
1: ก
0: ินไม่ได้เนาะก็เหมือนสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะทำไมเวลากัดกันถึงได้ต้องเอาน้ำฉีดให้แยกลักษณะคล้ายกันนะคะแต่ทีเนี้ยมันเกิดการติดเชื้อไปแล้วมันเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงและลุกลามไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีอาการอย่างที่พี่บาสบอกเนาะสุดท้ายท้ายสุดค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้พี่บาสอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้าง
1: ครับผมก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าดูแลตัวเองกันด้วยวิธีคือดูแลหมาแมวที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้คาถาอย่างที่เราพูดตามสปอตที่น้องงานเปิดให้ฟังก็คืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบอย่ายุ่งนะครับโดยเฉพาะอันสุดท้ายครับอย่ายุ่งคือ
0: เวลามันกัดกันอย่าเข้าไปยุ่งเลย
1: เขาเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหมาแมวจรที่เราไม่รู้จักครับไม่ควรไปแล้วทีนี้ถ้าถูกกัดถูกควนถูกเลียสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาโดยการให้วัคซีนให้ยาตามแนวทางอีกทีหนึ่งครับ
0: อันนี้พี่บาฝากไว้ด้วยนะคะซึ่งพี่บาจะย้ำเสมอว่าตอนนี้การเสียชีวิต7รายของประเทศไทยแล้วสอบสวนแล้วพบว่าสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่สัตว์จรหรือสัตว์ป่านะคะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเราทำไมเราถึงต้องมาย้ำว่าเอ๊รหัสแดงแฝงด้วยน้ำลายหรือแฝงน้ำลายเนี่ยมันเป็นโรคที่อันตรายมากจริงๆแล้วอย่างพี่บาสบอกเลยว่าโรคนี้ติดแล้วไม่หาย
1: ใช่ครับ
0: ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับคาถา5ยอดนะคะและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าถูกกัดถูกควนถูกเลียเรียบร้อยแล้วแล้วล้างแผลทำความสะอาดเหมือนที่พี่บาสแนะนำไปแล้วควรจะกักสัตว์ไว้ด้วย10วันนะคะอันเนี้ยมันจะมีพรบโรคติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นะคะพี่บาสค่ะอันนี้เขาก็จะมีคณะทำงานคณะกรรมการตั้งแต่หมู่บ้านเนาะอำเภอจังหวัดนะคะอันเนี้ยในส่วนของสัตว์เองปศุสัตว์เขาจะเข้ามาดูแลใช่ไหมคะ
1: แต่ก็อีกเน้นย้ำอีกนิดนึงถ้าสมมติกักแล้วอ่ะหมาแมวที่เรากักตายครับห้ามไปตัดหัวเองหรือไปทำอะไรเองห้ามเด็ดขาดนะครับต้องให้พี่ปศุสัตว์มาดำเนินการหรือให้เขาเรียกว่าพี่อีกกลุ่มนึงก็เขาเรียกว่าอาสาปศุสัตว
0: ์
1: มาดำเนินการให้นะครับเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องไปจับต้องอะไรเขาอีกต่อไปละ
0: ในกรณีสัตว์เสียชีวิตแล้วหรือตายไปแล้ว
1: ในพื้นที่ที่เรา
0: แล้วเขาจะเก็บเคสตัวอย่างไปส่งตรวจนะคะว่าสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตแล้วมีอาการอย่างที่พี่บาสบอกเนี่ยมันจะติดเชื้อหมาบ้าไหมหรือมีเชื้อเลบีไหมนะคะอันเนี้ยห้ามให้คุณผู้ฟังไปทำเองเด็ดขาดนะคะแจ้งตามที่พี่บาสบอกเลยค่ะอสม.ก็ได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันและทีนี้เขาจะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็จะแจ้งตามกระบวนการปศุสัตว์อีกทีนึงซึ่งเขาก็มีคณะทำงานคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะกับรายการนะคะคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะทุกวันศุกร์นะคะเราจะพูดคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะโรคนะคะคุณผู้ฟังค่ะภัยคุกคามต่างๆนะคะที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพเราก็ยังดูแลนะคะตั้งแต่จะบอกว่าตั้งแต่เกิดนะคะจนถึงผู้สูงอายุเนาะเราเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็ติดตามด้วยละกันว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องโรคอะไรเอ๊ะไปสักนิดนึงใกล้แล้วค่ะใกล้แล้ว ใกล้พักตับกันแล้วเอาใบนิดหน่อยเอาใบนิดหน่อยแล้วกันใกล้พักตับกันแล้วนะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรให้คุณฟังติดตามแล้วกันค่ะวันนี้ต้องลารายการแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมคะโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเป็นแล้วตายอย่างเดียวรักษาไม่หายอย่าปล่อยให้ความประมาทพรากชีวิตคนที่คุณรักจำให้ขึ้นใจหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลต้องรีบทำตาม4ขั้นตอนฉุกเฉินทันที 1. ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อเบตาดีน 3. กักหมาเพื่อดูอาการ10วัน 4.หาหมอเพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและครบตามนัดและอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปีนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การดูแลเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เรื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2570ย้ำทุกภาษีของประชาชนต้องใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเก ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตะระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย533แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
8: นายชดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันเซนรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบมุ่งเป้าไปยังร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังเปิดให้บริการซึ่งปัจจุบันพบสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน12แห่งและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต533แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งร้านกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขค่ะ Been a fool too long I guess it's time for me to come on homeวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะ

0: วันนี้นะคะเราต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยกับผลงานเพลงที่ชื่อว่า Stuck on You ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการนอกจากเราจะมีบทเพลงเพราะๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันหยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมาเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านนะคะบอกว่าอ่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอยากจะไปพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นในช่วงกลางสัปดาห์นี้เราได้เชิญท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีทั้งวัดหลวงคุณวินมีน้ำตกห้วยหอยมีห้วยมะนาวมีปางช้างนะคะแล้วก็มีการล่องแพด้วยนะคะดังนั้นหลายท่านบอกว่าเนี่ยพอในช่วงกลางสัปดาห์ที่เราได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับสภ.แม่วางนะคะมาพูดคุยในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในอำเภอแม่วางซึ่งอยู่ใกล้ๆเนาะนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ดังนั้นหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าวันนี้ใครบอกว่าอยากจะไปไกลกว่านั้นอีกนะคะอยากไปที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดี๋ยววันนี้อีกสักครู่นึงเนี่ยเราก็จะไปต่อสายนะคะสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะไปเที่ยวที่อำเภอปายนะคะควรจะไปเส้นทางไหนอย่างไรแล้วก็ที่อำเภอปายมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวกันนะคะและนอกจากนั้นวันนี้เราก็ยังคงมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะก็จะมีท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มารายงานสภาพการจราจรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของทางศูนย์บริหารงานจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการเปิดผลสำเร็จ9เดือนนะคะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะได้ถึง789รายแล้วก็มีการแก้ไขจุดเสี่ยงกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศนอกจากนั้นยังคงเดินหน้าในเรื่องของแอคชั่นแพลนสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะท่านพลตำรวจเอกสมประสงค์เย็นทวมผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะนายฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าชื่อย่อว่าสจรตรค่ะซึ่งมีท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะคะเขาได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจราจรในปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งก็เป็นแอคชั่นแพลนในรอบ9เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนถึงเดือนมิถุนายน2569นะคะซึ่งก็มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการประชุมดังกล่าวเนี่ยเขามีวาระสำคัญก็คือการเร่งรัดติดตามแล้วก็ตรวจสอบผลการดำเนินการและสรุปสถานภาพอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็จะนำเอาการสรุปสถานภาพเนี่ยนะคะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์กำหนดมาตรการแล้วก็แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดค่ะโดยคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการรายงานข้อมูลนะคะบอกว่าเนี่ยจากการเปรียบเทียบสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง9เดือนของปีงบประมาณ2568และปี2569เนี่ยพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในภาพรวมลดลงนะคะจาก 9,784 รายในปีงบประมาณ2568เนี่ยนะคะเหลือ 8,995 รายในปีงบประมาณ2569นั่นก็หมายความว่าในปีงบประมาณ2569เนี่ยนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะในภาพรวมของประเทศเนี่ยลดลง789รายนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือร้อยละ 8.06 นะคะที่เราสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้นะคะซึ่งโดยหลายพื้นที่เนี่ยสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้อย่างชัดเจนสะท้อนถึงผลการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะของศูนย์บริหารงานจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานและก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในภาพรวมนะคะของระดับจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยที่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้สูงสุด3ลำดับแรกนะคะก็ได้แก่จังหวัดพังงานะคะลดผู้เสียชีวิตลงนะคะจาก62รายเหลือ32รายซึ่งก็ถ้าคิดเป็นร้อยละเนี่ยก็คือลดได้ถึงร้อยละ 48.39 นะคะอันดับที่2เป็นจังหวัดอำนาจเจริญค่ะลดลงจาก64รายเหลือ38รายนะคะก็ลดลงคิดเป็นร้อยละ 40.63 แล้วก็อันดับ3คือจังหวัดตรังนะคะลดลงจาก112รายเหลือ67รายนะคะก็คือลดลง45รายคิดเป็นร้อยละ 40.18 นะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเรามาวิเคราะห์นะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุแล้วก็จุดเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนี่ยนะคะแล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศก็จะมีการนำข้อมูลสถิติสภาพพื้นที่สาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงมาใช้กำหนดมาตรการนะคะให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกายภาพของถนนตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะพอเราทราบถึงสถิติดังกล่าวนะคะว่าเนี่ยในปีงบประมาณ2569นะคะเราสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้เนี่ยนะคะในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสะท้อนนะคะถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นต่อไปเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะในทุกๆวันตลอด365วันนะคะไม่เพียงแต่ในช่วงของวันหยุดยาวหรือว่าในช่วงที่เรามีประเพณีสำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะดังนั้นก็เน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะขับรถด้วยความปลอดภัยนะคะก็คือต้องพร้อมทั้งในเรื่องของสภาพรถด้วยนะคะตัวผู้ขับขี่นะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กับพร้อมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะก็อยากให้ทางท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้แนะนำตนเองให้กับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมพันตำรวจเอกภัสวินแก้วฝ่ายนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปายครับ
0: ค่ะก็ต้องนำเรียนให้ท่านผู้กำกับปายนะคะหรือผู้กำกับภัสวินนะคะบอกว่าทางรายการเนี่ยนะคะก็จะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเราเนี่ยนะคะก็มีทั้งผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะทั้งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะลำพูนแล้วก็เชียงรายบางส่วนด้วยแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRดีนะคะอยู่ทั่วประเทศด้วยและท่านก็อยากจะไปเที่ยวที่อำเภอปายวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะผู้กำกับปายคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่ ฟังรายการเราตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อยากจะไปเที่ยวที่อำเภอปายในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ต้องเดินทางโดยทางไหนบ้างคะเส้นทางไหนแล้วก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับการเดินทางเราถึงแม้จะเป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่าเส้นทางที่จะเข้าสู่อำเภอปายนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะใช้เส้นทางเส้น1095นะครับก็คือจะผ่านอำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็ตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกแม่มาลัยนะครับแล้วก็ขับตรงเข้ามาก็จะผ่านอำเภอแม่แตงผ่านตำบลป่าแผลนะครับแล้วก็ขึ้นสู่ดอยแม่ยะก็จะเข้าเขตของอำเภอปายนะครับรอยต่อจะอยู่ระหว่างตรงอุทยานห้วยน้ำดังนะครับก่อนถึงดอยแม่ยะนะครับก็ระยะทางนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่มาถึงอำเภอปายเนี่ยก็จะประมาณ105กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็ใช้เวลาเดินทางขับรถสบายๆก็2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับบรรยากาศข้างทางก็จะสวยนะครับช่วงนี้เป็นหน้ากรีนซีซั่นนะครับหรือว่าช่วงฤดูฝนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวพักผ่อนนะครับในวันหยุดหรือว่าวันหยุดยาวได้นะครับเที่ยวเบอร์ภายครับผม
0: ค่ะท่านผู้กล่าวขานหมายถึงว่าถ้าเราเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็ต้องไปผ่านอำเภอแม่ริมแม่แตง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องไป
0: ค่ะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยโอ้โหก็จริงๆแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวมากเลยนะคะก็จะแวะท่องเที่ยวตามรายทางแต่ว่าถ้าเกิดขับรถยาวไปถึงอำเภอปายเนี่ยจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาสบายๆถึง3ชั่วโมงเหรอคะ
1: ครับเรื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถนนจะลื่นนะครับก็แนะนำให้ใช้ความเร็วต่ำนะครับก็ขับมาโดยประมาณถ้าปกตินะครับถ้าเป็นช่วงถนนปกติเนี่ยก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเส้นทางเราเนี่ยจะค่อนข้างจะทางโค้งเยอะนะครับแล้วก็สลับซับซ้อนนะครับมีถึง785โค้งนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่มาถึงอำเภอปายนะครับแต่ถ้าจะขับเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนก็จะเป็น 1,864 โค้งนะครับปายก็จะอยู่ครึ่งทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปแค่อำเภอปายก่อนเนี่ยก็คือ105กิโลเมตร
1: ครับโดยประมาณครับ105กิโลเมตร
0: โอ้โหค่ะตอนนี้ต้องไปทางรถยนต์อย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเครื่องบินเล็กนะครับมีบินมาลงที่สนามบินปายแต่ปัจจุบันเนี่ยได้หยุดบริการไปนะครับแต่ว่าเห็นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าช่วงปลายปีอาจจะมีข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะมาเที่ยวอำเภอปายโดยไม่อยากขับรถมาก็อาจจะมีเครื่องบินเล็กนะครับประมาณ 12-15 ที่นั่งนะครับบินจากเชียงใหม่มาที่อำเภอปายครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงนี้ก็ต้องทางรถก่อนนะคะ
1: ครับทางรถยนต์อย่างเดียวครับ
0: ค่ะถึงแม้ว่าจำนวนโค้งเยอะเหมือนกันนะคะจากเชียงใหม่ไปปลาย785โค้ง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแล้วก็แต่ว่าทางเนี่ย ก็คือทางดีมากนะคะเพียงแต่ว่าพอในช่วงที่ฝนตกเนี่ยก็ต้องลดความเร็วของรถลง
1: ครับจากถนนหนทางเนี่ยดีนะครับมีไฟส่องสว่างนะครับในช่วงกลางคืนแต่แนะนำว่าอยากให้เดินทางมาช่วงกลางวันออกจากเชียงใหม่เช้านะครับแล้วก็มาพักทานข้าวเที่ยงหรือว่ามาถึงปลายช่วงเย็นก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของที่ปลายเนี่ยถ้าไล่จากเชียงใหม่มาเลยเนี่ยจุดแรกที่อยากให้แวะชมเนี่ยก็คืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับเป็นเขตติดต่อของเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับก็ส่วนหนึ่งได้อยู่ในเขตของอำเภอปายก็สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกได้ในช่วงหน้าฝนนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนะครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีความขวัญอยู่ว่าเป็นเมืองหมอกสามฤดูนะครับกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีดีงามลือนามถิ่นบัวตองนะครับอันนี้ก็ ป็นเมืองสามหมอกนะครับตอนนี้เป็นช่วงหมอกฝนนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนท่านผู้ฟังเนี่ยมาเที่ยวดูหมอกได้นะครับที่ห้วยน้ำดังแล้วก็เลยมาก็จะเป็นดอยแม่ยะนะครับซึ่งถ้าจะเป็นช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนหรือว่าเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีดอกซากุระเมืองไทยนะครับดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับบานสวยงามครับมาเป็นจุดเช็คอินได้นะครับที่ดอยแม่ยะเนี่ยจะเป็นดอยสูงประมาณเกือบ 2,000 เมตรนะครับ
0: ค่ะก็มีทั้งแวะห้วยน้ำดังก่อนไปที่ดอยแม่ยะนะคะค่ะแล้วก็ไปต่อที่อำเภอปายเลย
1: ครับถ้าจะมาต่อที่อำเภอปายเราก็

0: ่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะพอเราไปเข้าตัวอำเภอปายแล้วต้องสอบถามท่านผู้กำกับว่าแล้วที่พักนะคะมีเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของที่พักค่ะ
1: ครับในด้านที่พักนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าอำเภอปายเราเนี่ยมีที่พักที่เป็นโรงแรมอยู่เกือบรวมทั้งโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยเกือบ200แห่งนะครับแห่งละประมาณรองรับได้ทั้งหมด 3,000 กว่าห้องพักนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนมาเที่ยวกันได้เลยนะครับอาจจะไม่ประสบกับปัญหาว่าที่พักจะเต็มหรือแน่นนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าไฮนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมมกราคมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่าบางโรงแรมที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้าจองล่วงหน้าก่อนนะครับแต่ว่าเชื่อมั่นว่าเพียงพอต่อการรับรองนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ
0: ค่ะคุ้มกับค่ะแล้วที่เขานิยมไปเที่ยวที่ปายเยอะๆเลยนะคะนอกจากจะมีสะพานที่บอกแล้วยังมีจุดเช็คอินตรงไหนอีกคะที่ทุกคนต้องแวะเลยค่ะ
1: อ๋อครับก็จะมีทะเลหมอกหยุนไหลนะครับหรือว่าบ้านจีนสันติชนนะครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินอันดับต้นๆเลยนะครับที่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาที่มาเยือนปายเนี่ยโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการมาชมทะเลหมอกนะครับก็จะได้ถ่ายภาพกับวิวสวยๆในจุดเช็คอินนะครับแล้วก็ยังมีดอกบัวตองสีเหลืองบานรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับถึงแม้การเดินทางมาปลายเนี่ยเส้นทางอาจจะค่อนลาดชันนะครับแต่แล้วก็ที่ไปที่อยู่ไหลนะครับแต่ว่าสามารถเดินทางไปกับรถของชาวบ้านนะครับเรามีรถกระบะรถปิกอัพของชาวบ้านเนี่ยให้บริการนักท่องเที่ยวได้นะครับแต่ว่าต้องแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าให้ไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนบ้านจีนสันติชนเนี่ยก็จะอยู่ทางไปทะเลหมอกยุนไหลนะครับก็จะมีจำลองเป็นสถานที่เหมือนเมืองจีนเลยนะครับก็คล้ายๆพระราชวังโบราณนะครับมีร้านน้ำชาร้านขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็ร้านให้เช่าชุดสไตล์จีนนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปในมุมต่างๆได้อย่างจูใจนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวปายไม่ได้มาชัยนาทาวเมืองปายแห่งนี้นะครับก็จะถือว่าพลาดจุดเช็คอินไปนะครับ
0: ค่ะแล้วเห็นว่ามีถนนคนเดินใช่ไหมคะในเรื่องของอาหารที่ต้องไปชิมด้วยค่ะ
1: ครับก็จะมีอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารพื้นเมืองก็จะเป็นพวกอาหารพื้นเมืองของไทยใหญ่นะครับแล้วก็อาหารจะเป็นเรียกว่าแทบทุกนานาชาติเลยนะครับมีทั้งยุโรปอเมริกานะครับเม็กซิกันนะครับอาหารแฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับตกเข้าไปในทางยุโรปหรือทางอเมริกาเลยนะครับอันนี้ถนนคนเดินเมืองปายเราก็จะมีร้านค้าเรียงรายมากมายนะครับถ้านักท่องเที่ยวที่พักในตัวเมืองปายเนี่ยก็เดินช้อปปิ้งนะครับสินค้าแล้วก็ซึมซับกับบรรยากาศยามค่ำคืนได้นะครับก็จะมีชาวบ้านท้องถิ่นนะครับนำทั้งอาหารทั้งเครื่องประดับเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าพื้นเมืองมาให้เลือกชมนะครับมีของฝากที่ระลึกเก๋ๆนะครับแฮนด์เมดนะครับตลอดแนวทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันได้อย่างจุใจเลยนะครับก็แนะนำว่าควรมาให้ได้นะครับถนนคนเดินในช่วงกลางคืนซึ่งก็เปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปเนี่ยครับเราก็จะปิดถนนแบบกึ่งถาวรนะครับให้คนได้เดินกันแบบไม่มีรถสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับก็เป็นถนนคนเดินเลยจริงๆนะครับ
0: โอ้โหนะคะหลายท่านบอกว่าฟังแบบนี้แล้วอยากไปเที่ยวอำเภอปายจริงๆเลยนะคะ
1: ค
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะอยากให้ทางท่านผู้กำกับภาสวินนะคะได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าไปเที่ยวปายนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะทั้งในเรื่องของความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วย

0: รวมไปถึงในเรื่องของการเดินทางซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรมีการแจ้งเตือนนะคะให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยอยากให้ท่านภูมิกับเสริมในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: ครับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับเราจัดกำลังสายตรวจนะครับในเครื่องแบบนะครับมีทั้งสายตรวจรถยนต์นะครับสายตรวจรถจักรยานยนต์นะครับสายตรวจเดินเท้านะครับแล้วก็จะมีกำลังสนับสนุนจากตำรวจท่องเที่ยวนะครับเสริมมามีรถเป็นรถคล้ายๆรถ ATV นะครับรถ4ล้อเล็กนะครับสามารถที่จะตรวจแล้วก็มีสายตรวจจักรยานนะครับซึ่งเพียงพอต่อการที่จะให้ความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะมาเที่ยวที่เมืองปายว่าได้รับความปลอดภัย 100% นะครับในส่วนนี้แล้วเราก็มีกล้อง CCTV นะครับบริเวณในเขตเทศบาลหรือว่าจุดที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับรวมถึงการบริการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บนดอยแม่ยะหรือว่าด่านแม่ยะนะครับซึ่งจะเป็นจุดคัดกรองแล้วก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติเหตุรถอาจจะเสียหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เราก็มีเจ้าที่ให้ความพร้อมตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
0: โอ้โหนะคะดังนั้นโอ้โหน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะคะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ไม่ไกลจากเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างทางอย่างที่ท่านผู้กับบอกโอ้โหสามารถจะแวะเช็คอินได้หลายที่เลยนะคะก็และยังในเรื่องของความปลอดภัยนะคะมั่นใจได้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมให้การบริการนะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยนะคะท่านผู้กับปายอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้เชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็สำหรับสายบุญเราก็มีวัดหลายวัดนะครับโดยเฉพาะวัดน้ำอูนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญของอำเภอปายนะครับว่าเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออุ่นเมืองนะครับซึ่งเป็นพระประจำอำเภอนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับว่ากันว่าวัดเนี้ยถูกสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับไว้สำหรับบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยานะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะครับว่าเป็นเสด็จเป็นตัวประกันที่ประเทศเมียนมานะครับจึงมีการนำเส้นพระเกศามาเก็บไว้ที่พระเจดีย์สีทองที่อยู่หลังวิหารของวัดน้ำอูนะครับถ้าใครสายมูสายบุญเนี่ยต้องมาเยือนที่ปายก็อย่าลืมมาแวะสักการะและชื่นชมประวัติศาสตร์ที่วัดน้ำอูกันนะครับสำหรับส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นของสถานีตำรวจภูธรปายนะครับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตม.สันนิบาล นะครับการข่าวต่างๆเนี่ยเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มีการประชุมวางแผนนะครับเพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศนะครับได้รับความปลอดภัยสูงสุดนะครับขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการดูแลเรื่องการจราจรของเจ้าที่ตำรวจครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะโอ้โหได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังท่านผู้กำกับบอกวันนี้แล้วเนี่ยวางแผนไปเที่ยวปายกันแน่นอนนะคะค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจเอกนะคะภาสวินแก้วต่ายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ท่านผู้กำกับปายนะคะน่ารักมากๆเลยให้ข้อมูลนะคะพอฟังแล้วนะคะอยากไปเที่ยวปายกันเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆวันนี้วันศุกร์เนาะวันแห่งความสุขด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านสารวัตรนะคะจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รายงานสภาพการจราจรกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีความรักทุกคนเลยขอให้ทุกท่านนะคะมีความรักที่ยืนยงค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกับบทเพลงได้ชื่อว่ารักยืนยงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่มีความรักมีความรักที่ยืนยงนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทประพันธ์โชติพัฒนานนท์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีประพันธ์คะวันนี้เย็นวันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวขอรายงานสภาพการจราจรนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับสถานศึกษาจะมีการสลับสอบในหลายที่นะครับอย่างเช่นถนนบุญรงฤทธิ์นะครับวันนี้ถนนบุญรงฤทธิ์นะครับโรงเรียนวัฒโนนะครับปิดการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากมีการดับไฟนำสายไฟฟ้าลงดินนะครับช่วงนี้ตรวจสอบดูสภาพการจราจรช่วงนี้ยังคล่องตัวนะครับเนื่องจากโรงเรียนปิดนะครับวันนี้นะครับก็ในส่วนของถนนมหิดลถนนห้วยแก้วถนนเจริญประเทศช่วงนี้คล่องตัวเรียบร้อยนะครับสถานศึกษาก็เลิกเรียนแล้วก็รถมีปริมาณไม่มากนะครับอย่างที่บอกคือมีการสลับสอบนะครับก็คล่องตัวเรียบร้อยนะครับส่วนที่ยังมีรถยังมีปริมาณมากครับก็จะเป็นแยกบินคำนะครับถนนห้วยแก้วด้านมาจากทางแยกฟ้าธานีนะครับถนนนิมานเหมินแล้วก็แยกบินคำตรงที่มาจากถนนเชียงใหม่ลำปางนะครับก็ช่วงนี้ยังมีรถยังมีปริมาณมากอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายเต็มที่อยู่นะครับก็ในส่วนอื่นก็จะมีถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับขาเข้าก็จะมีการปรับปรุงถนนพื้นผิวถนนนะครับก็อาจจะทำให้มีรถชะลอตัวในขาเข้านะครับบางช่วงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็ที่ยังมีรถมีปริมาณมากก็คือถนนช้างคานบริเวณใต้สะพานป่าแดดนะครับโดยเฉพาะขาออกนะครับตรวจสอบดูช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่ครับก็ว่าสักพักก็น่าจะเริ่มคลี่คลายเริ่มเบาบางลงนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ
1: ที่ได้รับแจ้งมานะครับท่านผู้กำกับก็วันพรุ่งนี้นะครับก็วันเสาร์ที่18นะครับก็ช่วงเช้าบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับก็จะมีการสักการะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับตั้งแต่เวลา7 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ช่วงนั้นอาจจะมีปริมาณรถอาจจะมีปริมาณมากหรือว่าติดขัดนิดนึงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จราจรคอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีแจ้งมา1 กิจกรรมนะครับมีเท่านี้ครับท่านผู้กำกับครับ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ใช้วางแผนการเดินทางแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะผ่านเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ TFCM นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะก็สามารถติดตามผ่านเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ TFCM ได้เพราะว่าอย่างเช่นในเรื่องของอาจจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจนะคะและถ้าหากว่าวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะพี่น้องประชาชนอาจจะไปแจ้งนะคะอยากจะแจ้งมีสัญญาณไฟขัดข้องนะคะอันนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่ห้องศูนย์วิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยถูกต้องไหมคะ
1: ครับโทรมาได้เลยครับมีเจ้าที่รอรับสายอยู่ตลอดครับผม
0: ค่ะที่053-235-595นะคะ
1: 595
0: ค่ะโอเคนะคะสายหลุดไปนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพันตำรวจโทประพันธ์โชติพัฒนานนท์มากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมจิตอาสาที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดกำแพงวัดเชียงมั่นกันค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ทางสภาเมืองเชียงใหม่นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกิจกรรมนะคะจิตอาสาแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่มาร่วมกันนะคะทำความสะอาดนะคะกำแพงซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเขา จะมีการทำความสะอาดนะคะกำแพงวัดเชียงมั่นนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 12:00 น.นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเชิญบุตรหลานนะคะมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดกำแพงวัดเชียงมั่นก่อนที่จะมีการทาสีนะคะที่กำแพงวัดด้วยนะคะก็มาร่วมแรงร่วมใจนะคะทำความสะอาดกำแพงวัดกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการทำจิตอาสาเนี่ยนะคะในหลายๆวัดเลยในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่ช่วง 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะที่วัดเชียงมั่นนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะแต่มิจฉาชีพเนี่ยไม่หยุดแน่ๆเลยที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นย้ำนะคะถ้าหากว่าเราได้รับสายนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็ดีนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่จากไปรษณีย์นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราถูกนำข้อมูลไปใช้เปิดบัญชีม้าซิมมะนะคะแล้วก็ต่อสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องบอกว่าถ้ามาในรูปแบบนี้นะคะเป็นมิจฉาชีพ 100% นะคะอย่าได้หลงเชื่อนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงไม่มีแน่ๆนะคะที่จะโทรศัพท์มาหาพี่น้องประชาชนขอแอดไลน์แล้วก็ส่งหมายเรียกหมายจับบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินคดียาเสพติดต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบนะคะอันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนถ้ามีแบบนี้นะคะวางสายทิ้งได้เลยเป็นมิจฉาชีพ 100% นะคะแล้วนอกจากนั้นถ้าหากว่ามีคนโทรมาแอบอ้างเป็นการไฟฟ้านะคะเป็นบริษัทห้างร้านแล้วก็บอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเคยไปซื้อนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตอนนี้มีการตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องชำรุดแล้วก็จะให้บริการคืนเงินนะคะ 100% ถ้าว่าเอาสินค้ามาคืนหรือไม่คืนสินค้าก็จะได้รับเงินคืน 50% ถ้าบอกแบบนี้นะตัดสายทิ้งเหมือนกันเพราะว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงใช้หลักนะคะว่าไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะหรือแม้แต่คนโทรมาเนาะเป็นเสียงของคุณเป็นของเสียงของคนคุ้นเคยหรือว่าอาจจะเป็นถูกแอบอ้างว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วก็บอกให้โอนเงินนะคะแต่ว่าไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีคนในครอบครัวนะโอนเงินให้กับบุคคลอื่นแต่อาจจะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าไปซื้อของแล้วก็โทรศัพท์ชำรุดนะคะโอนเงินไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะถึงแม้ว่าเสียงจะคุ้นเคยมากๆเลยเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเพื่อนเนาะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพใช้มุกนี้นะคะใช้ทั้งในเรื่องของ AI ในการปลอมเสียงนะคะดังนั้นเราก็จะมีวิธีเช็คก่อนนะคะก็คือโทรศัพท์กลับไปยังเบอร์โทรที่เราเคยติดต่อกับคนในครอบครัวกับคนที่เขาอ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าเรายังไม่เชื่อง่ายๆหรืออาจจะมีคำถามที่เป็นการเช็คว่าเอ๊ะเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นไม่รีบไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะคะสำหรับในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ก็ต้องเน้นย้ำว่าต้องเลือกซื้อนะคะช้อปปิ้งเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะที่มีการปักตะกร้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพจต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยปลอมเพจมากมายเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมีคุณจอยนะคะคุณจอยบอกว่าขอเพลงนะคะสุขสันต์วันเกิดให้กับคุณแหม่มด้วยนะคะแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD ทักทายเราเข้ามาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณวารินนะคะคุณฤทธิ์นะคะคุณพระเครื่องทั่วไทยคุณพี่ดวงรัตน์ คุณจัญญาคุณยุพินคุณสิรินันคุณพัชราพรคุณสิริพันธ์แล้วก็ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดนะคะทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเราจะจากลากันด้วยบทเพลงสุขสันต์วันเกิดของคุกกี้ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
2: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียข้าวสารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติน
8: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7 เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบได้ควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการนี้เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200 หน่วยแรกเหลือ3 บาทต่อหน่วยให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบออกคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินในอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์พรหมพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ด้านกระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาความสับสนและข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางคริสตินายไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบตำรวจนราธิวาสเสพยาบ้าเตรียมไล่ออกจากราชการและเร่งขยายผลจับกุมผู้ค้า
10: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่16ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ว่าพบดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีพฤติการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผลปัสสาวะพร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนขยายผลจากคำให้การเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
5: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะเกียรติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเช็คอินกันได้Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็รวมถึงช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่0532767939แนะนำเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะข่าวสารหรือว่าจะเป็นบทเพลงเพราะๆบทเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะแล้วก็บทเพลงที่ cover ด้วยก้อนหินละเมอของวงมีนค่ะเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นะคะก็จะเป็นตามสไตล์ของวงมีนด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีบทเพลงของทาง ETC ค่ะบทเพลงคำเชยๆนะคะที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษากันแล้วค่ะก็จะมีการเตรียมจัดงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการทำบุญไหว้พระสายมูไปทำบุญตักบาตรนะคะหรือจะมีการงดเหล้าเข้าพรรษาส่วนเรื่องของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองก็จะมีการจัดOpen House เปิดบ้านสพอภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีประจำปี2569ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและก็ประชาชนซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2569ณวัดพระนอนขอนตาลตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะเป็นการจัดนิทรรศการการสาธิตภูมิปัญญาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นจาก8จังหวัดภาคเหนือการนำเสนอผลงานหรือว่าเครือข่ายคุณธรรมแล้วก็มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อสพอยุคใหม่ทันโลกทันธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสังคมยุคดิจิทัลนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์การขับร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรมรวมไปถึงมอบเกียรติบัตรให้กับศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และก็องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมกันด้วยค่ะในวันที่22กรกฎาคมนะคะช่วงบ่ายโมงจะมีพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนะคะส่วนวันที่23กรกฎาคม2569เวลา10โมงเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเปิดโครงการ Open House เปิดบ้านสพอภาคเหนือโดยอธิบดีกรมการศาสนาจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็ถือว่าท่านใดที่สนใจเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้าไปร่วมดูนะคะแล้วก็จะมีการเสวนาที่น่าสนใจอย่างที่บอกไว้ทันโลกทันธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกันด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะโดยที่ตอนนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเลยในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเข้าไปดูที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่กันได้ด้วยค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา

0: ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงที่แนะนำเข้ามาไกลแค่ไหนคือใกล้ของเคสโนวาค่ะรวมไปถึงคำเฉยๆแล้วก็ของ POP ด้วยนะคะรักของเธอมีจริงหรือเปล่าก็อยากที่จะให้ดูแลเรื่องของการเดินทางตรวจเช็คสภาพรถนะคะเพราะช่วงนี้หน้าฝนแล้วขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วเช็คระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนที่สำคัญเลยก็คือการเมาไม่ขับนั่นเองค่ะช่วงนี้ยังคงเป็นการท่องเที่ยวช่วงของกรีนซีซันนะคะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเราเองก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้ง12เดือนขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เร่งขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ได้ยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวในทั้งเชิงวิชาการเชิงเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศนะคะหรือเชิงวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เองก็มีการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมุ่งยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวแบบบูรณาการมีผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD ได้นำเสนอแนวคิดแล้วก็โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในหลายมิติ

เสนอให้พัฒนาแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลผ่านกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะอย่างเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลางลำน้ำปิงถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบันโดยใช้เรือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงส่งเสริมเศรษฐกิจริมฝั่งแม่น้ำด้วยการกำหนดเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงความรักผ่านตำนานแล้วก็เรื่องเล่าท้องถิ่นพร้อมสร้างจุดเช็คอินเชิงสัญลักษณ์พร้อมการผลักดันหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าการดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคการศึกษาหรือว่าทางชุมชนนะคะเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้นะคะซึ่งตอนนี้เองก็มีการเรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพไปด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของชุมชนเชื่อมวัฒนธรรมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เป็นการพัฒนาย่านช้างม้อยเนี่ยให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะวัฒนธรรมสนับสนุนศิลปินสร้างสรรค์ผลงานนะคะก็จะมีทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินนักสร้างสรรค์เยาวชนได้แสดงผลงานผ่านสตรีทอาร์ตบนพื้นที่สาธารณะฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตชีวานะคะพร้อมสร้างความประทับใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภายใต้แนวคิดช้างม้อยคลองใสถนนสวยโดยถนนช้างม้อยนี่ก็เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองในฐานะย่านการค้าที่สำคัญของเชียงใหม่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงใจกลางเมืองกับกาดหลวงหรือว่าตลาดวโรรสนั่นเองนะคะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวของชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนานเลยแล้วก็การพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมุ่งรักษาอัตลักษณ์เดิมควบคู่กับการสร้างสรรค์สีสันใหม่ผ่านงานศิลปะร่วมสมัยเปิดโอกาสให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพแล้วก็แรงบันดาลใจผ่านผลงานสร้างสรรค์นะคะสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปินชุมชนแล้วก็ผู้มาเยือนด้วยมีทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าหาธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นะคะให้เติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์คุณค่าของย่านเมืองเก่าด้วยก็ขอเชิญชวนนะคะศิลปินนักสร้างสรรค์เยาวชนประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มสีสันให้กับพื้นที่สาธารณะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาย่านช้างม้อยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่มีชีวิตส่งต่อความงดงามสู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือว่าต้องการนำเสนอผลงานเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ประสานการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท่านใดชอบงานด้านศิลปะไปร่วมใช้ไอเดียนะคะแล้วก็ร่วมนำเสนอผลงานกันได้ด้วยค่ะ

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
4: โหอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม
4: ่ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะที่เว็บไซต์ของโครงการหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มรวมไปถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันทำการด้วยสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบแล้วก็รายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะพร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นเนี่ยให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วแล้วก็กดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองนะคะโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคมหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ทำการก็คือต้องไปที่นั่นนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขั้นตอนดำเนินการการยื่นคำร้องสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโทร02-109-2345 02-109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.จนถึง 5:30 น.เว้นวันหยุดราชการนะคะก็เป็นการยื่นทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยื่นได้จนถึง31กรกฎาคม2569ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันได้ใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เข้าถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
10: hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
10: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณส

วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าตั้งแต่6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามส่งกำลังใจผ่านช่องTikTok DJ เก่งกันด้วยขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณที่อยู่เป็นคู่เป็นเกมกันน้องเก่งพร้อมที่จะได้เปิดเพลงม่อนมุ่งหวันคือคุณผู้ฟังได้ฟังพร้อมที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังวันนี้ไผ่ได้เริ่มตรวจเช็คนะเจ้าเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพ่องนะเจ้ามีไผ่มาตรวจเช็คแล้วพ่องผลของการตรวจเช็คเป็นจะไรนะเจ้าเป็นจะไรกันพ่องบางท่านก็ประพานนะเจ้าบางท่านก็ผ่านแล้วเรียบร้อยเนาะก็ต้องยินดีตัวนะเจ้าคุณนี่คงบอกว่าผมบ่ได้เจ้าโอ้นั่นนะเจ้าเนาะบ่ได้กระถือแสดงว่าเฮาคุณสมบัติเฮาบ่ได้อย่างที่เปิ้นกำหนดไว้นะเจ้าเนาะเพราะว่าทุกการพิจารณามันก็จะต้องมีเงื่อนไขมันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่เปิ้นกำหนดนะเจ้าในส่วนว่าไผ่ได้บ่ได้จะได้ไผ่ได้ต้องเก่งก็ยินดีตัวไผ่บ่ได้ก็ยื่นอุทธรณ์ต่อนะเจ้าเนาะยื่นอุทธรณ์ต่อเตือนหนึ่งกันละกันเนาะเพื่อที่จะได้มีการพิจารณาใหม่กันแถมรอบหนึ่งตามช่วงเวลาที่เปิ้นกำหนดไว้นะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังในช่วงต้นของรายการแน่นอนเราก็จะต้องติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยนะเจ้าสำหรับแรงวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังจนถึงวันพุธเนาะตั้งแต่แรงวันนี้จนถึงวันพุธเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้พะเยาลำปางน่านแล้วก็แพร่นะเจ้าก็เป็นการรายงานอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงเข้ามาคุณพีระฉัตรนะเจ้าบอกว่าขอเพลงยินดีต้อนรับไอ้จรัญมโนเพชรได้ก็ครับยินดีเจ้าเดี๋ยวเก่งเสาะหือเนาะคุณนิคมบอกว่าขอเพลงเงินไม่พอรอหน่อยนะเจ้าเนาะขอบคุณเจ้าขอบคุณกันเดี๋ยวน้องเก่งใจเวลาในช่วงนี้ซอหาเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาเจ้า

กึตังฮาเนอร์นะเจ้าเป็นงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำทำไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านช่องทางไลฟ์ TikTok บอกว่าจะเป็นพัทยาแม่สอดเจียงไฮ้นะเจ้าหลายที่หลายต่างเจ้าตี้เข้ามาทักทายกันขอบพระคุณนักนักนะเจ้าขอให้เป็นช่องตี้ขอให้เป็นแฮมนึงช่องทางตี้อบอุ่นสื่อสารอยู่แต่กันเพิ่นบอกว่าแม่สอดถ้าจะไกลพม่าเนาะเพิ่นแม่สอดเพิ่นบอกว่ากินกุ้งลำลำตัวใหญ่ๆได้ที่แม่สอดแต่มันก็เจ้าน้องเก่งก็บอกเคยไปเหมือนกันเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็แนะนำทำไทยงานเพลงวันนี้วันศุกร์ละเจ้าน่าจะเป็นวันที่สุขสบายกายใจเนาะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแนะนำทำไทยงานเพลงม้วนๆเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งกับปฏิเสธยินดีที่จะเปิดฮื้อตึงเพลงลูกทุ่งตึงเพลงกำเมืองนะเจ้าพร้อมที่จะได้ส่งมอบเสียงเพลงให้กับทุกท่านถ้าหากว่าฟังแล้วมีความสุขคุณผู้ฟังแนะนำทำไทยมาน้องเก่งด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าเนาะก็ต้องขอบคุณนักนะขอบคุณที่คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันยังหมุนคลื่นมาปะกันนะเจ้าคุณนิคมน้องเก่งบอกว่าที่แม่สอดเปิ้นมีเปิ้นมีกุ้งนะเจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆคุณนิคมบอกว่าปูก็มีเจ้าว้าวเนาะคนที่คลั่งไคล้อาหารทะเลอย่างเฮาก็คงต้องบอกพลาดอุ้ยตะกี้มีคุณผู้ฟังจากพัทยาสาวเมืองแป้อยู่เมืองพัทยานะเจ้าเนาะพออู้เรื่องอาหารทะเลก็อุ้ยขอบคุณเจ้าขอบคุณที่มาสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศเพื่อตัวกันนะเจ้าในการไลฟ์รายการหรือว่าการติดตามผู้ฟังรายการนะเจ้าอยู่แห่งหนตำบลใดก็ส่งเสียงเข้ามาอู้จากันนะเจ้าและนี่ก็คือแฮมเนื่องงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมา

นี่คือแฮมเนอร์งานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำมานะเจ้าเป็นงานเพลงในเสียงฮ้องของคุณมนรักมนเสน่ห์นะเจ้าเพลงที่มีชื่อว่าเงินไม่พอรอหน่อยนะเจ้าเนาะก็เป็นงานเพลงที่ถูกแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งด้วยความยินดีนะเจ้ามีน้องแฟนรายการแห่มท่านหนึ่งแนะนำงานเพลงกุลสตรีสีล้านนามาตวยนะเจ้าเดือนน้องเก่งเปิดให้ฟังกันละกันสำหรับงานเพลง

ขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคกลางนะเจ้าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะเจ้าขอฮื้อประชาชนนั้นโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกนะเจ้าอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าเนาะอันนี้น้องเก่งเกาะนำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อเนาะเจ้าสำหรับการที่เราจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของธรรมชาติที่มันจะต้องเจอซึ่งมันก็ห้ามบ่ได้ฝนจะตกหนักฝนจะตกน้อยมันจะกลายเป็นพื้นที่แล้งอันนี้น้องเก่งก็ว่าบ่ได้นะเจ้าเพราะนั้นเฮาก็เตรียมการเฝ้าระวังกันไว้ก่อนเวลาเพิ่นมีประกาศเตือนน้องเก่งก็จะมาเตือนมาบอกต่อเนอะเจ้าเนาะสำหรับข่าวสารต่างๆที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้เนอะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันนะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมากุลสตรีศรีล้านนานะเจ้าลานาเจนเทิลวูแมนเนาะแนวเพลงจะเป็นจะได้เฮาลองมาฟังพร้อมๆกันเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจากเข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้1Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก Line 2เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งั้นเพลงม่วนๆเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าอยู่แต่กันยามแลงฟังเพลงกันไปฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆเล็กๆน้อยๆคุณผู้ฟังวันเนี้ยบ่ได้อู้อะอย่างนักนะเจ้าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อยากให้เป็นวันสบายๆที่บางท่านบางคนเนี่ยมีภารกิจหลังเลิกงานวันนี้นะเจ้าอาจจะต้องขับรถเดินทางหรือกำลังพักผ่อนอยู่กำลังกินข้าวแลงอยู่กำลังเกียมเมนูมื้อแลงกันอยู่ก็ขอบพระคุณนักๆนะเจ้าที่อยู่ด้วยกันยามแลงสำหรับวันนี้เจอผู้ใช้นามเฮือนข้าเจ้าเจียงดาวนะเจ้าเนาะเข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นกู้กันตึงวันเลยนะเจ้าก็ต้องขอบพระคุณนักๆเลยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่น้องเก่งจะไปถึงเฮือนข้าเจ้าเจียงดาวนะเจ้าด้วยเหตุที่ว่าเฮือนข้าเจ้าเจียงดาวนอกเหนือจากจะเป็นการบริการที่พักแล้วเนี่ยยังมีการปลูกเงาะนะเจ้ามีการเลี้ยงสัตว์มีการปลูกผักนะเจ้าน่าสนใจมากเนาะเดี๋ยวน้องเก่งรวมพลคนทีมก่อนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเฮาไปถึงเจียงดาวสักวันหนึ่งอยู่ที่ตำบลแม่นะเหือนข้าเจ้าเจียงดาวเอ้าหมู่เฮาที่ฟังอยู่นะเจ้าไปเจียงดาวก็แวะแอลหากันนะเจ้าแวะแอลหาใจบริการกันนะเจ้างานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงแรงวันนี้ก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังนะเจ้าที่กำลังติดตามหาฟังรายการกันอยู่นะเจ้าฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่น้องเก่งบอกค่อยได้มีเรื่องราวนักๆนะเจ้าไม่ได้มีข่าวสารนักๆนะเจ้าสุมาเตอร์เหินข้าเจ้าเจียงดาวเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลเป็นบ้านบ่ใจเป็นที่บริการที่พักนะเจ้าแต่ว่าเปิ้ลมีเกษตรผสมผสานที่น่าสนใจน้องเก่งไปถึงแน่นอนเจ้าอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าฟังเพลงกันต่อเนาะเวลากันไล่มาติ๊กๆแล้วตอนนี้ฟังเพลงกันต่อในช่วงเวลานี้เจ้า

กุหลาบนะเจ้างานเพลงจากคุณก้านตองทุ่งเงินนะเจ้าเป็นงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ที่มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังกูท่านกูคนเลยที่อยู่ใจกันติดตามรายการใจกันฟังเพลงใจกันถูกใจพ่องบ่ถูกใจร้ายก็ต้องขออภัยตัวเองกันละกันนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่น้องเก่งทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังครบธงชาติในช่วง6โมงแรงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าวันนี้น้องเก่งจะส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าน้องเก่งจะส่งท้ายกันแล้วเลือกเพลงม่วนๆส่งท้ายให้คุณผู้ฟังกันละกันนะเจ้าหวังว่ากูงานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจแล้วปะกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็เลยมีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะทางประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับแล้วเรามีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาพัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินใหม่ให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OIC Connect กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
7: นายพิธันรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for Allตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตักอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่2ของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามผู้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต ่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWPนำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นตอห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
9: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท็จเป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่ 1,160 หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม 1,160 กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อม รวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัมการจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนาฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้า

0: ให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้โดยนายหวังอี้และนายอิสฮักดาต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายหวังอี้ยังให้คำมั่นว่าจีนจะสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่ขีดที่เขตเผิงชุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและประชาชนบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังเกตเห็นก้อนหินร่วงจากไหล่เขาจึงประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนกว่า60คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่าดินถล่มเกิดขึ้นระหว่างการอพยพทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากปรักหักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

0: ประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับนะสัปดาห์นี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องสั้นในหนังสือเล่มใหม่นะครับแต่ว่าขออภัยท่านผู้ฟังนะครับพอดีมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบสื่อสารภายในนะก็เลยทำให้เรานำหนังสือจากคลังมาไม่ได้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าหนังสือเล่มใหม่หนังสือเรื่องสั้นเล่มใหม่มาให้ทุกฝั่งได้ติดตามรับฟังกันแน่นอนแต่ว่าวันนี้ก็จะยังมีสิ่งลันพลาน้อยที่ทางทีมงานเนี่ยเขาได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงขั้นเวลานะก่อนที่จะเริ่มหนังสือเล่มใหม่แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องขั้นเวลาแล้วนะครับก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะครับท่านฟังครับนะเรื่องของการร่วมสนุกที่จะให้ท่านฟังได้ลุ้นจริงๆมี2เรื่องนะเรื่องของการร่วมสนุกเนี่ยนะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเข้าไปเล่นเกมนะทายผลฟุตบอลโลกกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลโลกเตะกันมาตั้งแต่นู่นนะกลางเดือนมิถุนายนกลางเดือนที่แล้วแล้วก็จะเตะไปถึงกลางเดือนนี้เลยนะครับโอ้ยาวนานมากเป็นมหากรรมฟุตบอลโลกที่มีทีมเข้ามาร่วมกันถึง48ทีมนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับขณะนี้ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับเกมทายผลของเรานะฮะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็จะเลือกคู่แบบเด่นๆนะฮะคู่สำคัญเนี่ยนะที่เป็นที่ติดตามไปที่ชื่นชอบนะเอาเรียกว่าทีมมหาชนทั้งหลายเนี่ยนะมาให้เราฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับนะก็ตอนนี้ใครที่ทายเป็นคู่ๆนะก็เขาก็จัดโปรแกรมเอาไว้นะว่าวันนั้นจะมีคู่นั้นวันนั้นจะมีคู่นี้นะใครที่ทายถูกเยอะๆเนี่ยเขามีสะสมคะแนนด้วยนะครับนะยังไงก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะที่ชุมชนเกม for all นะเกม for all ของทางมูลนิธิคนตาบอดไทยของทาง1414 plus นะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะผ่านทางเนี่ยนะฮะทางเว็บไซต์ของเกม for all นะครับเรื่องของการร่วมสนุกเรื่องที่2นะครับนะเป็นเรื่องของการตอบคำถาม

0: ได้นะตำนานของไทยของต่างประเทศของอะไรต่างๆเหล่านี้นิทานของประเทศไหนก็ได้นะฮะแล้วคำถามที่สองก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะฮะจะเป็นนิทานหรือตำนานเรื่องนั้นเนี่ยทำไมถึงประทับใจนะก็เป็นแนวคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเขาเนี่ยแหละนะฮะหนึ่งจะถามว่าเรื่องใดอะไรก่อนนะอันที่สองก็จะถามเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับก็ตอบกันมาสั้นๆง่ายๆนะไม่ต้องโอ้ไปกังวลว่าจะต้องเป็นวิชาการเป็นเหตุผลอะไรมากมายนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวได้เลยนะครับกติกาสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับต้องตอบมาภายในวันที่1สิงหาคมนะในวันเสาร์ที่1สิงหาคมมีเวลาประมาณ1เดือนนะครับก็ตอบกันมาเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่กันนะครับช่วงนี้ไปติดตามสิ่งที่ทีมงานได้จัดเตรียมมาให้ทุกฟังได้รับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: อีวานผู้โง่เขลากับนักบุญเซนต์ปีเตอร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คน2คนแรกนั้นเป็นคนฉลาดขณะที่คนที่3เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อพ่อของพวกเขาเสียชีวิตท่านได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้พี่น้องทั้ง3อย่างเท่าเทียมกันและพี่น้องทั้ง3จึงได้ออกไปผจญโลกกว้างเพื่อแสวงหาโชคตามเส้นทางตัวเองนับแต่นั้นการผจญภัยเริ่มต้นโดยพี่ชายทั้งสองคนได้ทิ้งของมีค่าต่างๆไว้ที่บ้านส่วนอีวานซึ่งได้รับมรดกเป็นหินโม่ก้อนใหญ่ซึ่งเขาได้นำมันติดตัวไปด้วยพวกเขาทั้งสามพากันเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันลาลับขอบฟ้าและเมื่อมาถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งในพี่ที่ฉลาดกว่าพูดว่ามาเถิดขอให้พวกเราปีนขึ้นไปพักอยู่บนยอดต้นโอ๊กและค้างคืนณข้างบนนั้นเพื่อป้องกันพวกโจรที่จะมาดักปล้นแต่ลาโง่ตัวนี้จะเอาหินโง่ของมันไปทำอะไรหนึ่งในนั้นถามดูแลตัวเองก่อนเถิดพี่ข้าอีวานพูดข้าหมายถึงพวกเราดูแลตัวเองรวมถึงข้าที่จะนอนค้างคืนที่นี่ด้วยจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดกว่าจึงปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งพักอีวานพยายามปีนไปอยู่ข้างบนยอดไม้เหมือนพี่ๆแต่หินโม่ที่เขานำมาด้วยมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้อีวานไม่อาจไปถึงยอดไม้ได้ยอดไม้ที่เขาปีนไปต่างหักเสียก่อนเขาจึงได้พักอยู่บนกิ่งไม้หนาที่อยู่ต่ำลงมาอีวานนั่งอยู่ตรงนั้นและกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนมืดค่ำแล้วบัดนี้พบว่ามีกลุ่มโจรเดินมาพวกโจรเห็นต้นโอ๊กตอนนี้และพร้อมเพรียงกันหยุดพักใต้ต้นโอ๊กแห่งนี้พวกมันลงมือตัดไม้และก่อไฟพร้อมทั้งหม้อต้มขนาดใหญ่พร้อมทั้งเริ่มปรุงมื้อค่ำของพวกเขาจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดก็ปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งลงจากนั้นอีวานก็ลากตัวเองขึ้นไปพร้อมกับหินโม่ตามหลังเขาเขาพยายามลุกขึ้นปีนให้สูงพอๆกับพี่ๆแต่กิ่งไม้เล็กๆร่วงและหักใต้เขาเขาจึงต้องพอใจกับการอยู่บนกิ่งไม้ที่หนากว่าบนต้นไม้ด้านล่างเขาจึงนั่งอยู่ที่นั่นกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนบัดนี้พวกโจรบางคนเดินมาทางนั้นและพวกเขาก็เตรียมที่จะค้างคืนใต้ต้นไม้ต้นนี้เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงตัดฟืนลงและก่อไฟที่ลุกโชนใต้หม้อต้มขนาดใหญ่และในหม้อใบนี้พวกเขาก็เริ่มต้มอาหารมื้อเย็นของพวกเขาพวกโจรทำอาหารจนสุกและพร้อมทานก่อนจะนั่งรอบหม้อต้มหนึ่งในนั้นหยิบทัพพีอันใหญ่ออกมาและกำลังจะตักอาหารขึ้นจากหม้อต้มอันที่จริงพวกเขากำลังเตรียมทัพพีไว้คนและเป่าอาหารที่ร้อนจัดต่างหาก

0: ากแต่ด้วยความเหนื่อยล้าของอีวานทำให้เขาเผลอปล่อยหินโม่ก้อนใหญ่หลุดมือและร่วงหล่นลงไปกลางหม้อต้มจนอาหารกระเด็นเข้าตาของพวกโจรพวกโจรตกใจกลัวและลุกหนีวิ่งเข้าในป่าความตกใจกลัวทำให้พวกมันทิ้งของที่ขโมยมาได้จากพ่อค้าเอาไว้เช่นนั้นอีวานจึงลงมาจากต้นโอ๊กและตะโกนเรียกพวกพี่ๆว่าลงมาเถิดมาแบ่งของเหล่านี้กันดังนั้นพี่น้องที่ฉลาดทั้งสองจึงลงมาจากต้นไม้ลำเลียงขนของทั้งหมดขึ้นไปบนหลังม้าของพวกโจรที่มันทิ้งเอาไว้แล้วเดินทางกลับไปบ้านพร้อมกับสิ่งของเหล่านั้นส่วนอีวานได้ของมาเพียงอย่างเดียวคือถุงเครื่องหอมเขาหยิบของชิ้นนี้และเดินทางไปยังสุสานที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะวางมันลงบนหลุมศพและเริ่มทุบมันด้วยหินโม่ก้อนนั้นและแล้วนักบุญเซนต์ปีเตอร์ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาและพูดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือพ่อคนดีข้ากำลังทุบเครื่องหอมนี้เพื่อใช้ทำเป็นก้อนแป้งมาเถิดพ่อคนดีข้าจะแนะนำอะไรดีๆให้แก่เจ้าเอาเครื่องหอมนั้นมาให้ข้านี่พ่อท่านเจ้าคนโง่เขลาพูดแต่ท่านจะต้องให้ขลุ่ยอันเล็กแก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นขลุ่ยอะไรก็ได้ที่เมื่อข้าเล่นมันทุกสิ่งจะต้องเต้นรำตามเจ้ารู้วิธีการเล่นขลุ่ยหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ข้าใช้เวลาเรียนไม่นานเช่นนั้นนักบุญเซนต์ปีเตอร์จึงหยิบขลุ่ยออกมาและมอบให้กับอีวานก่อนจะแลกเครื่องหอมนั้นมาใครจะรู้เล่าว่าเขาจะเอามันไปทำอะไรแต่อีวานยืนขึ้นและจ้องมองท้องฟ้าแล้วพูดว่าดูสิท่านนักบุญเซนต์ปีเตอร์ยังไม่ได้เผาเครื่องหอมของข้าและสร้างมันให้เป็นเมฆขาวลอยอยู่เหนือศีรษะของข้าเมื่อพูดแล้วเขาจึงหยิบขลุ่ยขึ้นมาบรรเลงเพลงทันทีที่เขาเริ่มเล่นทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเริ่มร้องเล่นเต้นรำไม่ว่าจะเป็นหมาป่ากระต่ายป่าสุนัขจิ้งจอกรวมไปถึงเจ้าหมีอีกทั้งยังมีนกที่โฉบบินลงมาเต้นรำด้วยเช่นกันอีวานที่เห็นเช่นนั้นจึงหัวเราะและร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเสียงเพลงจากขุยของอีวานก้องกังวานแม้พวกเขาจะฝืนใจและจับต้นไม้เอาไว้เพื่อไม่ให้เต้นต่อแต่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับถูกบังคับให้ต้องเต้นไปเสียอย่างนั้นในที่สุดตัวของอีวานเองก็รู้สึกเหนื่อยเขานอนลงและพักผ่อนในเวลาไม่นานเขาลุกขึ้นมาหลังจากที่ได้พักและเขาออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองที่อยู่ถัดไปณตลาดของเมืองนั้นทุกคนในตลาดต่างขวักไขว่เดินซื้อของบางคนซื้อแพนเค้กบางคนซื้อตะกร้าใส่ไข่สีสันสดใสบางคนซื้อเหล้าควาสเป็นเหยือกสำหรับดื่มอีวานเห็นเช่นนั้นเขาจึงเริ่มเป่าขลุ่ยอีกครั้งทันใดนั้นเหล่าชาวเมืองก็เริ่มเต้นรำชายผู้ถือตะกร้าไข่อยู่บนหัวก็เริ่มเต้นพวกที่หลับไหลก็ต่างลุกขึ้นมาเต้นมีบางคนเต้นโดยที่ไม่สวมกางเกงบางคนเต้นโดยไม่สวมเสื้อและเสื้อคลุมบางคนก็เต้นโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นการละเล่นและบรรเลงเพลงของอีวานทำให้ทั้งเมืองกลับตาลปัตรสิ่งมีชีวิตเล็กใหญ่ทั้งสุนัขสุกรไก่ต่างออกมาเต้นกระทั่งอีวานเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเช่นนั้นเขาจึงหยุดบรรเลงเพลงและออกไปหางานทำในเมืองหนึ่งในคนเมืองที่ค่อนข้างประทับใจในตัวอีวานบอกกับอีวานว่าพ่อคนดีท่านต้องการมาทำงานอยู่กับข้าไหมได้สิข้าตกลงอีวานพูดท่านต้องการเงินค่าจ้างรายปีเท่าไหร่ข้าขอเพียง5คาโบวาเน็ตเชิงอัด27 คาโบวาเน็ตมีมูลค่าเท่ากับ4ชิลลิงจบเชิงอัด27เท่านั้นได้เป็นอันตกลงนายใหม่ของอีวานกล่าวดังนั้นแล้วเขาจึงจ้างให้อีวานเป็นบ่าวรับใช้ของเขาโดยงานที่อีวานได้ทำในวันถัดมาคือการที่เขาต้องออกไปทั้งท้องทุ่งเพื่อดูแลฝูงสัตว์ของเจ้านายอีวานไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปที่ทุ่งหญ้าขณะที่ตัวของเขาเองล้มลงนอนบนกองหญ้าขนาดใหญ่และดูฝูงวัวกินหญ้าระหว่างนั่งนอนอยู่นั่นเองอีวานได้พูดกับตัวเองว่าขอเราเล่นคุยสักหน่อยไม่ได้เล่นมานานแล้วแล้วอีวานจึงเริ่มเล่นบทเพลงวัวทั้งหมดที่กำลังกินหญ้าก็ล้มลงไปเต้นกับพื้นไม่เพียงแต่ฝูงวัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าสุนัขจิ้งจอกกระต่ายป่าหมาป่าและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และคูน้ำก็ต่างเต้นระบำด้วยเช่นกันพวกมันทั้งหลายเต้นรำเสียจนหมดแรงและต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันตกเย็นหลังความสนุกอีวานพาฝูงวัวกลับไปยังคอกแต่ระหว่างทางกลับนั้นอีวานรู้เลยว่าทั้งเขาและฝูงวัวต่างหิวโซสังเกตได้จากที่วัวเริ่มหยุดเล็มหลังคาเก่าๆที่ทำมาจากฟางข้าวสุดท้ายเขาก็ต้องต้อนพวกมันกลับส่วนตัวเขาก็กลับบ้านไปกินอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยรุ่งเช้ามาถึงพร้อมแสงอาทิตย์อีวานต้อนฝูงวัวกลับไปที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งระหว่างที่ฝูงวัวเล็มหญ้าอีวานก็หยิบเอาขลุ่ยออกมาเช่นเดิมเหล่าฝูงสัตว์ล้มลงเต้นเกลือกกลิ้งอย่างบ้าคลั่งอีวานเล่นเพลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นเมื่อเขาต้อนฝูงวัวกลับบ้านเขากลับพบว่าพวกมันทั้งหิวและเหนื่อยประหนึ่งวิญญาณจะหลุดออกจากร่างถึงตอนนี้เจ้านายของอีวานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสภาพของฝูงวัวของเขาอีวานพาวัวของข้าไปกินหญ้าที่ไหนกันแน่นะเขาคิดดูสิพวกมันมีสภาพอิดโรยและอดอยากพรุ่งนี้ข้าคงจะต้องจัดการด้วยตัวเองเสียแล้วจะคอยดูว่าอีวานพาพวกมันไปที่ไหนแล้วทำอะไรกับพวกมันบ้างวันที่3ได้มาถึงฝูงวัวถูกไล่ต้อนไปที่ทุ่งหญ้าผืนเดิมอีกครั้งคราวนี้เจ้านายของอีวานเดินตามหลังพวกมันและซ่อนตัวอยู่ใกล้กับที่อีวานและฝูงวัวอยู่เขานั่งลงคอยสังเกตดูว่าอีวานจะทำอะไรหลังจากนี้ไม่นานนักอีวานก็นำขลุ่ยออกมาจากเป้สะพายและเริ่มเล่นบทเพลงทั้งปราสาทต่างเริ่มเต้นรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเจ้านายที่ตามอีวานมาก็เริ่มเต้นด้วยเช่นกันเจ้านายผู้ถูกเสียงขลุ่ยสาบเริ่มกระโดดโลดเต้นเขาฉีกผ้าคลุมกางเกงและเสื้อผ้าของเขาออกเกาผิวหนังของตัวเองจนถลอกเขาดึงเคราของตัวเองออกอย่างหยุดไม่ได้เขาผู้นี้จำต้องเต้นต่อไปถลำลึกเข้าไปท่ามกลางพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยหนามกระทั่งเนื้อตัวของเขาถูกหนามบาดจนเกิดบาดแผลมากมายตามร่างกายและเลือดสีแดงก็ไหลออกมาเขาผู้น่าสงสารเห็นว่าอีวานกำลังทำผิดอย่างมหันต์จึงตะโกนบอกให้อีวานหยุดเล่นหากแต่เขายังคงหมกมุ่นอยู่กับเสียงเพลงจนไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาผู้นั้นในที่สุดอีวานจึงเหลือไปเห็นเขาผู้นั้นเต้นราวกับคนบ้าอยู่ตรงพุ่มไม้เขาจึงหยุดเล่นเพลงทันทีเมื่อคลายจากการถูกสาปเขาผู้นั้นวิ่งไปยังหมู่บ้านโดยเร็วเป็นสิ่งอื้อฉาวและเป็นภาพอันบาดตายิ่งนักเขาผู้นั้นเดินเปลือยกายทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอาภรณ์ใดคลุมอยู่เลยชาวบ้านเริ่มหัวเราะเยาะเขาชายผู้น่าสงสารจำต้องเดิน ออกมาจากถนนเส้นหลักและเดินลัดเลาะไปทางป่าผ่านต้นอ้อสูงใหญ่ในไร่สวนโดยมีสุนัขเดินตามหลังมีเสียงเห่าของสุนัขเพราะคิดว่าเขาเป็นโจรเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยากลับจำเขาไม่ได้และเรียกคนงานให้มาช่วยทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรบุกมาปล้นบ้านมาพาตัวเขาออกไปทีเหล่าคนงานเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงวิ่งกรูมาพร้อมกับไม้และตะบองทั้งนี้โชคยังช่วยที่พวกเขาต่างเริ่มอธิบายและพูดคุยกันในที่สุดทุกคนก็จำชายผู้นี้ได้และเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอีวานให้กับภรรยาของเขาฟังภรรยาเมื่อได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจจนแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินมากระทั่งตกเย็นอีวานเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับฝูงวัวเมื่อนำฝูงวัวเข้าคอกและเอาฟางให้พวกมันกินแล้วอีวานจึงเข้าไปในบ้านเพื่อทานอาหารเย็นในบ้านอีวานพบกับเจ้านายผู้ที่เผชิญหน้าต่อเขาและพูดว่ามาเถิดอีวานนั่งพักเสียหน่อยระหว่างนี้ขอให้เจ้าเล่นเพลงให้ภรรยาข้าได้ฟังจะได้ไหมเจ้านายรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงมัดตัวเองติดกับเสาบ้านเอาไว้อีวานนั่งลงใกล้กับพวกเขาและเริ่มบรรเลงเพลงภรรยาของชายผู้นั้นนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อฟังเพลงแต่ไม่ทันไรเธอก็ลุกขึ้นเต้นเต้นประหนึ่งลมบ้าหมูพื้นที่ทั้งบ้านไม่เพียงพอสำหรับการเต้นรำของเธอเสียงเพลงเข้าไปถึงหูแมวในบ้านทำให้แมวเริ่มกระโดดโลดเต้นไปมาชายผู้มัดตัวเองติดเสาเอาไว้ก็ต้านพลังของเสียงเพลงไม่ไหวเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับมันอีกแล้วเขาปล่อยมือจากเชือกที่รัดแน่นเชือกเส้นนั้นหย่อนยานแล้วเขาก็เริ่มเต้นไปมารอบเสาอย่างเกรียวกราดทำให้เชือกที่มัดมือและเท้าของเขาอยู่นั้นเสียดสีตัวเขาอยู่ตลอดเวลากระทั่งเขาไม่อาจทนได้ไหวจึงตะโกนร้องบอกอีวานให้หยุดเป่าขลุ่ยเจ้าคือปีศาจร้ายเขาร้องไห้อีวานเมื่อได้ยินจึงนำขลุ่ยใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเขากำลังจะไปนอนขณะนั้นเองชายผู้นี้ก็พูดกับภรรยาเขาว่าเราต้องบอกลาอีวานผู้นี้แล้วไม่เช่นนั้นเราทั้งคู่และทุกชีวิตในปราสาทแห่งนี้คงต้องตายแน่อีวานได้ยินในสิ่งที่เจ้านายพูดกับภรรยากระทั่งรุ่งสางวันต่อมาอีวานเดินเข้าไปหาเจ้านายของเขาและพูดว่าข้าขอ100คาโบวาเนตแล้วข้าจะไปหากท่านไม่ให้ข้าข้าจะเป่าขลุ่ยนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวท่านและภรรยาของท่านและข้าจะยึดเอาปราสาทที่อยู่ของท่านมาเป็นของข้าด้วยเช่นกันเจ้านายเกาหูและพิจารณาท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจนำเงิน100คาโบวาเนตออกมาจากกระเป๋าและมอบมันให้กับอีวาเมื่ออีวานรับเงินมาแล้วเขาก็เริ่มเล่นขลุ่ยจนกระทั่งเจ้านายและภรรยาของเขาล้มลงไปนอนกับพื้นหมดสติลิ้นแลบออกจากปากเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงเก็บขลุ่ยเข้าไปในกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านหลังนี้แล้วออกเดินทางผจญภัยสู่โลกกว้าง
1: ขอบคุณทีมงานนะครับที่เตรียมเรื่องดีๆมาให้เราได้รับฟังกันนะครับเอามาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านส่งมาที่เป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนะครับส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เซนในเขตพญาไท กรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารแพ้ยูชิทานากะ1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและพื้นที่อุทยานสำหรับดำเนินการสำหรับในปี2569ได้กำหนดพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช15ชนิดได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะลาประพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์รวมทั้งสิ้น 3,090 กิโลกรัมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคม

0: คมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดโครงการบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม
2: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใต้โครงการพระราชดำริราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางพัทลุงโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำ2แห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า80%มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี2569จัดกิจกรรมระหว่างวันที่16-17กรกฎาคม2569ณทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงและเรือนจำกลางพัทลุงโดยตั้งเป้าหมายให้บริการผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน300คนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหาสุขภาพช่องปากและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบและหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหวงผู
3: ่เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโรงแรม Radisson Collection Hotel เพื่อพบหารือกับนายกงเจิ้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะท้อนมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหวงผู่ริเวอร์ครูซและร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำหวงผู่เพื่อชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของนครเซี่ยงไฮ้ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พักชวิษาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าน
4: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่9เพื่อพิจารณาเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังจากผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งโดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสท.เพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นขอให้กสท.ช่วยเหลือนั้นยืนยันว่าไม่ทันแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมอย่างเด็ดขาด
5: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่า

0: ู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเน้นย้ำราคา40บาทเป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้น
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ยกเลิกแนวคิดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยแต่อยู่ระหว่างหารือกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชนสมาคมภัตตาคารไทยผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดสดกว่า50แห่งและร้านธงฟ้ากว่า 5,000 ร้านเพื่อออกแบบโครงการที่ช่วยลดต้นทุนร้านอาหารโดยไม่กระทบกลไกตลาดพร้อมย้ำว่าตัวเลข40บาทที่มีการเผยแพร่เป็นเพียงตัวเลขสมมุติในการหารือยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้นทุนร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งพร้อมรับข้อเสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะเฉพาะกลุ่มเช่นโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำแทนการดำเนินการทั่วประเทศซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าหากมีมาตรการสนับสนุนจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดและเป็นการช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงผู้บริโภค
4: จากนี้ก็จะเชิญทางสมาคมพัฒนาการไทยจะมาหารือกันตัวเลข40บาทหรือไม่เนี่ยทุกอย่างมันคือตัวตุ๊กตาที่เราลองตั้งขึ้นมาว่าถ้าประมาณนี้เสียงตอบรับเป็นอย่างไรนะครับการอุดหนุนพอดีจำนวนที่จะอุดหนุนต่อรายต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้คงจะเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
3: นายวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารจานเดียวอย่างใกล้ชิดแม้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ประเมินว่าราคาอาหารจานเดียวในเดือนกรกฎาคมอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นถาวรเนื่องจากราคายังขึ้นอยู่กับต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 20:20 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพานอีก2แห่งในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7ราย ทางด้านกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันทางการบาเรนเปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ปลอดภัยจากการโจมตีของอิหร่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในวันนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้ที่ส่งกองทัพเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบทางทะเลนานาชาติที่นำโดยสหรัฐภายใต้ชื่อรหัส RIMPAC ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการซ้อมรบริมแพคไม่ใช่เพียงการซ้อมรบเพื่อรับมือภัยคุกคามตามปกติแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ที่มุ่งเป้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพเรือเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากทัศนศึกษาที่น้ำตกซิปปิในเขตคับโซวาทางตะวันออกของประเทศยูกันดาทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต20รายและผู้ใหญ่อีก1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถก่อนพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ริมถนนจนพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ยูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งจากสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษาโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกิดเหตุรถโดยสาร2คันชนกันบนทางหลวงสายหลักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายขณะที่รายงานประจำปี2567ระบุว่ายูกันดาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า 4,400 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมกว่า 5,100 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกพลาดท่าแพ้ยูชิธานากะนักตบเจ้าถิ่นมือ19ของโลก1ต่อ2เกม22-20 16-21 และ18-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยยูชิธานากะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโกกิวาตานาเบะมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะอันเดรสแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-13 และ21-17นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียหรือ OCM ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมโดยในที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34จากเดิมที่กำหนดไว้38ชนิดกีฬาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลปาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชินลงภายใต้ชนิดกีฬาตะก้อและขี่ม้าโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าส่วนข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไปนายวิสันวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนและนายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
9: ความฝันของบริษัทบอลิกเป็นความฝัน

0: 3ที่ตรงกันก็เลยมารวมกันเพื่อพัฒนาทีมของสวนกุหลาบให้เป็นไอคอนนะครับใน3มิติคือ 1. คือ culture icon นะครับวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมถ้านึกถึงสวนกุหลาบก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกีฬาวัฒนธรรมของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอันที่2ก็คือตัวของ Love Icon นะครับเป็นทีมกีฬาที่มีผู้คนรักทั่วโลกครับทั้งประเทศไทยและทั่วโลกและสุดท้ายก็คือเป็นทีมกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือ Global Icon
1: ด้านนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนกล่าวว่าวอริกพร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครูนักเรียนนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
2: ที่บริให้ความสำคัญคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบริได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่2ศูนย์คือที่สเตเดียมวันและศูนย์ชุมชนชาติศิริกิติ์ตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ในด้านการฟื้นฟูด้านการรักษาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในส่วนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ร่วมกันสร้าง PR value ด้วยกันนะครับ
1: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงาน FIFA World Cup 2026 One Night One Champion เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติสเปนโดยบริหารการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่การจราจรการเข้าออกงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับงานจะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นทางประตู3ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 2:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
6: ่คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยในช่วงเวลาค่ำค่ำมืดๆแบบนี้20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปถึง 8:00 นในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนสถานะจีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2เชียงใหม่เองคุมเข้มเรื่องของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาทางด้านของแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเฟ้นหาสุดยอดโอทอปเข้าแข่งขันระดับประเทศและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
4: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
4: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่กรมการปกครองเดินหน้าแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติเด็กนักเรียนจีในเชียงใหม่เปิดโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานล่าสุดได้รับบัตรประชาชนแล้วกว่า 1,800 รายพร้อมเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเกือบ 20,000 รายเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีม

0: ่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติของเด็กนักเรียนจีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดพร้อมฮักห่วมใจแก้ไขสถานะจีเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษาสาธารณะสุขและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานทะเบียนกลางได้ขับเคลื่อนการพิสูจน์และกำหนดสถานะบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกันโดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติมาอย่างต่อเนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508และแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีจำนวน 24,739 รายโดยสามารถดำเนินการกำหนดหมายเลข13หลักและแก้ไขสถานะบุคคลได้แล้ว 1,848 รายขณะที่ยังมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ4,016 รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 18,875 รายกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขสถานะบุคคลและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วกว่า800คนจากในพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมหางดงสารพีดอยสะเก็ดสันทรายและสันกำแพงซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียนจีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยใจดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่เด็กทุกคนในอนาคต
0: มาต่อกันที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2หลังเฟสแรกได้รับการตอบรับจากประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยลดค่าครองชีพทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายล้วนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดค่ะซึ่งก็คือราคาต่ำกว่าท้องตลาดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปของดีประจำท้องถิ่นค่ะซึ่งในภาพรวมการจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปต่อกันที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทประชาสัมพันธ์บทลงโทษลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาทเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสิน ค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศตามนโยบายของกรมศุลกากรและรัฐบาล
0: ไปต่อกันที่อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมเน้นย้ำสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์บวรวิทยาชำนาญกุลผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนเหตุเพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั้งในบ้านอาคารที่พักสถานที่ทำงานหรือห้างสรรพสินค้าสิ่งที่อันตรายไม่ใช่เพียงเปลวไฟแต่ยังรวมถึงควันและก๊าซพิษซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งการรู้วิธีเอาตัวรอดอย่างถูกต้องจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการหนีออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยคลานต่ำเมื่อมีควันและก๊าซพิษจะลอยสะสมอยู่บริเวณด้านบนของห้องการคลานต่ำจะช่วยให้ได้รับอากาศที่สะอาดกว่าลดการสูดดมควันพิษและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตใช้ผ้าปิดจมูกและปากหากสามารถทำได้ควรใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากเพื่อช่วยกรองเขม่าวควันและฝุ่นละอองบางส่วนหากไม่มีน้ำการใช้ผ้าแห้งปิดจมูกและปากก็ยังดีกว่าไม่ป้องกันเลยห้ามใช้ลิฟต์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไม่ควรใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิดไฟฟ้าดับจนติดค้างอยู่ภายในอีกทั้งควันสามารถเข้าสู่ปล่องลิฟต์ได้อย่างรวดเร็วควรใช้บันไดหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารตรวจสอบประตูก่อนเปิดทุกครั้งใช้หลังมือแตะลูกบิดหรือบานประตูหากรู้สึกร้อนผิดปกติห้ามเปิดประตูเพราะอาจมีไฟกำลังลุกไหม้อยู่ด้านนอกควรมองหาทางหนีอื่นที่ปลอดภัยกว่าหากไม่สามารถออกจากอาคารได้ให้ปิดประตูห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดช่องว่างใต้ประตูเพื่อลดการเล็ดลอดของควันจากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทางหน้าต่างหรือระเบียงหากอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและโทรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่199พร้อมแจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนหากมีผู้ติดค้างภายในอาคารควรแจ้งจำนวนและตำแหน่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้รวดเร็วทั้งนี้เน้นย้ำสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่ากลับเข้าไปเอาทรัพย์สินอย่าหลบซ่อนอยู่ในห้องน้ำเพราะควันสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้อย่าเปิดประตูที่มีความร้อนผิดปกติหากเสื้อผ้าติดไฟให้ใช้หลักหยุดหมอบกลิ้งเพื่อลดเปลวไฟและป้องกันการลุกลามเมื่อออกจากอาคารได้แล้วให้รีบไปยังจุดรวมพลที่กำหนดและอย่ากลับเข้าไปในอาคารจนกว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าพื้นที่ปลอดภัยเพราะอาจยังมีความเสี่ยงจากไฟปะทุซ้ำควันพิษหรือโครงสร้างอาคารที่เสียหายการมีสติรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและอพยพอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมากทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนำสุดยอดโอท็อปปี2569กว่า600ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การคัดสรรระดับประเทศยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569โดยร่วมการตรวจสอบและกลั่นกรองรวมถึงพิจารณารับรองผลการให้คะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดซึ่งปีนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร จำนวนทั้งสิ้น620ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจำนวน614ผลิตภัณฑ์ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารจำนวน125ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวน50ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจำนวน288ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน77ผลิตภัณฑ์และของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน114ผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดระดับที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
0: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่อ้อนตอนนี้อายสวัยสุรเดชอปมช.จากอำเภอแม่อ้อนอยู่ในสายครับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสวัยสุรเดชนะครับจากอปมช.เชียงใหม่นะเขตอำเภอแม่อ้อนเนาะนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าคือกับพ่อแม่พี่น้องชุมชนเฮาได้ฟังต่างอำเภอก็ดีนะครับต่างหมู่บ้านเนี่ยก็ดีนะครับก็แม่อ้อนตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่ว่าก็ตกหนักเนาะสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็สดชื่นแจ่มใสอากาศหันดอยหันต้นไม้นะครับสบายตาสบายหูนะครับในแม่อ้อนสถานที่ท่องเที่ยวก็แอวกันไปเรื่อยๆนะครับในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็สบายสบายนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มีอยู่นะครับบอกว่าหน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าหนาวสำนักนะครับแม่ออนแม่แอลได้เลยนะครับตอนนี้นะครับตั้งอำเภอก็มีการนะครับบริการสินค้าราคาถูกด้วยนะครับอันนี้ก็แม่แอลแม่ออนได้มีของฝากมีสตรอเบอรี่มีอย่างต่างๆนะครับปลูกไว้เดี๋ยวนี้สวนนักขึ้นสตรอเบอรี่สวนนักขึ้นนะครับตั้งน้ำพุร้อนนะครับก็บริการดีขึ้นมีการอาบน้ำแร่แจ่น้ำฮ้อนกันนะครับตอนนี้ก็มีไข่นะครับต้มไข่ขายหรือว่าท่านจะซื้อไข่ไปต้มเองนะครับในบ่อน้ำฮ้อนท่านคณะที่ท่านต้มไข่มันยังไม่สุกเขาก็ลุยดูน้ำฮ้อนเอาเท้าไปเอาศีลเอาเท้าไปแจ่น้ำฮ้อนน้ำอุ่นได้นะครับรักษาโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเป็นโรคพื้นคันอย่างต่างๆก็หายได้นะครับก็มีหน่อไม้แจ่ตรงน้ำฮ้อนขายตัวนะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวก็เหมือนเดิมนะครับแม่คำปองนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับรถก็ไปจอดที่ทานทองได้น้ำตกทานทองมันมีลานจอดรถคือมีพนักงานดูแลมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกับรถของท่านนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรับผิดชอบเต็ม 100% เลยเดี๋ยวนี้แม่อ้อนประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยวและก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นแถมนะครับณที่หมู่บ้านห้วยบงนะครับก็มีการเดินป่ากันมาเดี๋ยวนี้นะครับม่วนหน้าฝนนี่ก็สบายสบายนะครับตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งอำเภอเปิ้นก็พัฒนาถนนหนตังนะครับตั้งสักกระแปงก็ขึ้นไม่แอลตั้งดอยนางเมาะกันนะครับเปิ้นไม่แอลขึ้นดอยกันโอ้ม่วนนะครับม่วนพอถึงสันร้อยแล้วก็ว่ายปิกลงสังสรรค์กำแพงนะครับเปิดขึ้นมาตั้งนั่นกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็บูมกันพัฒนากันนะครับไอ้เรื่องวัดวาอารามนะครับก็มีการทำบุญทำทานเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มาถึงสุขภาพนะครับด้านสุขภาพนะครับคุณหมอนะครับโรงพยาบาลแม่อ้อนนะครับช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวบ้านให้อสมคัดเอาผู้ที่ตรวจมะเร็งลำไส้นะครับอุจจาระเนี่ยตรวจนะครับหาโรคลำไส้หาโรคมะเร็งลำไส้กันนะครับตอนนี้อสมเขตรับผิดชอบก็รับผิดชอบรายละ1คนนะครับช่วงนี้นะครับก็เข้มงวดกับสุขภาพนะครับทางโรงพยาบาลบ่เออมีลูกน้ำยุงลายนะครับฝนตกนี่ระวังน้ำขังลูกน้ำยุงลายนักนะครับ 3วันประเด็นนี้พัฒนาแล้วครับยุงลาย3วันนี่ก็จะไข่เป็นตัวแล้วนะครับแต่ก่อนนี้7วันประเด็นนี้พัฒนาขึ้นนะครับตอนนี้เฮาก็ต้องดูแลกันทุกๆวันศุกร์อสมก็ต้องส่งรายงานนะครับกับโรงพยาบาลแม่ออนนะครับตอนนี้สุขภาพก็บ่ค่อยมีอย่างเจ็บเป็นมีแต่ผู้สูงอายุเป็นโรคความดันเบาหวานนะครับตอนนี้นะครับนักนะครับเพิ่มยาขึ้นเรื่อยๆนะครับโรคอื่นบ่ค่อยมีละนะครับมีแต่โรคชรานะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการก็เหมือนเดิมอยู่นะครับตอนนี้รัฐบาลตรวจสิทธิ์วันที่17นี้แล้วนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ตกไปเยอะเหมือนกันนะครับที่บ่ได้ก็มีเยอะคนที่มีทะเบียนรถยนต์แบบว่าเก่าหรือไม่ตอนนี้รัฐบาลยังกำลังสอบอยู่นะครับจะเอาจะได้ดีนะครับในเรื่องบัตรสวัสดิการ300ทุกเดือนนะครับแล้วก็คนละครึ่งนะครับ40 60นี้ก็มีลูกค้ามาใช้กันนะครับวันนึงรัฐบาลเข้าใจบ่เกิน333บาทเนาะแล้วทีนี้คนมันอยากจะใช้ถ้าหากว่ามีตังในจิวเวลต์นะครับมีในจิวเวลต์เขาจะจ่าย400บาท500บาทก็ได้เพิ่มได้แต่เขาต้องตกลงยินยอมนะครับมันถึงจะออกเงินนั่นนะครับต้องเป็นนะครับคนที่จะจ่ายสิทธิ์แต่คนเท่านี้ใจลำบากนะครับบ่ค่อยจ้างนะครับอาศัยร้านค้ากดป้องยังป้องต่างๆแล้วเงินก็เอาเข้าบ่ได้นะครับบ่จ้างเอาเข้าก็ต้องอาศัยร้านค้าร้านค้าต้องบริการกับคนที่เพิ่นบ่ฮู้นะครับบ่ฮู้จะแต้เลยนะครับบางคนนี่บ่ฮู้เลยต้องเฮ้อร้านค้ากดต้องเนี่ยหยังเฮ้อหมดอ่ะทุกอย่างนะครับอันนี้ก็แลมีข้อห้ามอยู่ห้ามจ่ายเป็นเงินสดห้ามรูดเอาของสิ่งมึนเมาบุหรี่นะครับห้ามเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนจะโดนยึดริบใบอนุญาตนะครับจากกระทรวงนะครับจากพาณิชย์จังหวัดนะครับตรวจสอบตลอดนะครับอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าร้านไหนทำผิดกฎต้องเช่นจ่ายแลกเป็นเงินสดและยึดบัตรของเพิ่นไว้เพื่อจะเพิ่นมากดหน้าตั้งหน้านี้นะครับเดือนหน้าแถมยึดบ่คือเพิ่นได้เกิดได้งอกอินาบาดได้นะครับตอนนี้เข่งคัดขนาดนะครับตรวจสอบมีร่วมกันกับอำเภอพาณิชย์จังหวัดแล้วก็สรรพสามิตนะครับเข้าตรวจนะเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องชาวบ้านนะครับมันแต่ๆนะผมจะอู้นะถึงวันนี้ตั้งร้านค้านี่ก็มีอยู่เปิดร้านธงฟ้านี่นะคือคนเท่าและคนตุกแต่ๆน่ะมามีโอกาสได้ใจเพราะเข้าบ่ถึงแหล่งเข้าบ่ถึงข้อมูลก็ขณะถึงวันเนี้ยเช็คออกมาเนี่ยบางคนบ่มีรถสักคันน่ะเกิดว่ามีรถได้อย่างใดนะครับมีทะเบียนรถมีอย่างบางคนอยู่เป็นตู้ก็ก่อยหาว่าเป็นตึกสร้างมีบ้านเจ้าอย่างนะมันโอ้มันข้อมูลนี่มันเอาได้อย่างไรหมอว่านะครับจริงๆนะเข้ายังมาถึงเชื่อนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งให้รัฐบาลได้รับทราบนะครับข้อมูลยังมาชัดเจนนะครับเขาว่ามาเดือดเพราะที่บ้านนี่มีร้านคงฟ้าอยู่นะครับข้อมูลนี่ก็พอจะเข้าถึงได้อยู่นะครับมีอย่างแฮมสอบถามครับผม
4: โอเคครับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนครับผม
3: ครบถ้วนนะครับ
4: ครับผมขอบคุณข้อมูลจากตังไอสวัยสุรเดชอปมชจากอำเภอแม่อ้อนจัดนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากตังอำเภอแม่อ้อนสำหรับอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ฟังไปอูจาครับพี่ๆอปมชท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
0: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเกือบครึ่งเหตุเพราะปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: กระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเหลือ 9.51 ล้านรายเหตุปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุการถูกตัดสิทธิ์ผ่านระบบได้โดยระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ไม่ผ่านอย่างชัดเจนพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมริมประสบภาภาครายงาน
4: ประชาชนชาวลำปางจำนวนมากแห่ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลการถือครองยานพาหนะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
6: นายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่ติดเงื่อนไขด้านการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะข้อมูลของการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จนทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมารับบัตรคิวอย่างต่อเนื่องผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนขายรถจักรยานยนต์ไปแล้วหลายปีแต่ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองบางรายมีรถจักรยานยนต์เพียง1คันแต่ระบบกลับแสดงว่ามีหลายคันและบางคนมีชื่อถือครองรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนขนส่งจังหวัดลำปางชี้แจงว่ารถที่มีชื่อของท่านเป็นเจ้าของไม่ว่าจะขายไปแล้วโอนลอยไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วก็ตามแต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานขนส่งในระบบของกรมการขนส่งทางบกสถานะยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถนั้นๆอยู่ดังนั้นควรดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการซื้อขายรถภายใน15วันทางนี้ขนส่งจังหวัดลำปางแนะนำว่าประชาชนสามารถยื่นขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถของท่านได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อนำเอกสารรายละเอียดต่างๆไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทอ.ท.ยกระดับมาตรการเชิงรุก

0: ในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาย้ำบทลงโทษปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาท
1: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัด

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวม

0: ทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรื่องที่เปิ้ลให้หูในเจียงใหม
8: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
7: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
8: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM

ต้อนรับวัยรุ่นยุค80วัยรุ่นยุค90เข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจฟังเพลงเพราะๆนะครับในยุค80 90นะทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กับผมเอียวสุรชัยนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่17เดือนกรกฎาคม2569เป็นอย่างไรกันบ้างครับวันศุกร์รู้สึกยังไงบ้างหลายๆคนรู้สึกผ่อนคลายนะครับวันศุกร์ชีวิตก็อาจจะไม่เร่งรีบนะครับหลายๆคนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะได้หยุดนะครับแต่ก็คนส่วนใหญ่ไม่ได้หยุดนะคนส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานกันต่อไปนะครับพรุ่งนี้เอี่ยวสุรชัยก็ไม่ได้หยุดเนื่องจากว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาตรวจติดตามราชการต่างๆเราในฐานะหน่วยประชาสัมพันธ์ก็คงต้องติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทีมงานผลิตสื่อช่วยกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook ของPR เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ทางช่อง NBT ช่อง11ภาคเหนือรวมไปถึงทางสวทเชียงใหม่นะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะครับภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งบางพื้นที่อยู่นะครับวันนี้เอียวสุรชัยขับรถเข้าบ้านมาก็เห็นพื้นถนนเปียกนะครับแสดงว่าก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่ก็นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ตกมากนะเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพื้นที่ที่อาจจะมีฝนมากกว่าเขาหน่อยในวันนี้จะอยู่ที่เชียงรายครับพะเยาลำปางน่านแล้วก็แพร่นะครับส่วนทางทิศตะวันตกของภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยลงนะครับวันนี้ที่เชียงใหม่มีกิจกรรมเยอะเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นๆเมื่อตะกี้นี้นะครับบ่าย3โมงก็มีพิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการและการแถลงข่าวผลการดำเนินงานเด่นด้านสุขภาพของเขต1นะครับเขตสุขภาพที่1จัดขึ้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติอบจ.เชียงใหม่นะครับคนก็ไปเที่ยวที่สวนเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายเลยทีเดียวนะครับส่วนที่บริเวณขวงประตูท่าแพนะครับก็มีพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีชาติพันธุ์ล้านนานะครับคึกคักน่าดูเลยทีเดียวครับทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็กระจายกันไปนะครับน่าสนใจนะครับไฮไลท์ของงานเนี่ยนะครับเขาก็มีเรื่องราววิถีชีวิตจากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์4จังหวัดภาคเหนือนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นมีงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญานะครับรวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามงานเริ่มต้นในวันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมี3วันด้วยกัน17 18 19กรกฎาคมนะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ทุ่มนะครับที่บริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเอาละท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ให้ฟังเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือนะครับแบบล้านนาแบบคนเมืองนะครับให้ได้ฟังกันก่อนสักเพลงหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยกลับมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงครับ

เชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเอียวสุรชัยก็อาศัยเวลาหลังเลิกงานช่วงของการพักผ่อนยามค่ำคืนเนี่ยก็มาจัดรายการมอบสิ่งดีๆให้ได้รับฟังกันนะครับทั้งกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเพลงเพราะๆนะครับในยุค 80-90 มามอบให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะเล่ากิจกรรมต่างๆของวันนี้เพิ่มเติมเนี่ยนะย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีกิจกรรมอีกเยอะแยะนะครับที่เล่าไม่หมดนะนะครับเชียงใหม่มีกิจกรรมมากนะครับเล่าได้ไม่หมดขออนุญาตสรุปย่อๆกันก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเขามีการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมตรวจสอบกลั่นกรองแล้วก็พิจารณารับรองผลการให้คะแนนคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดปีนี้เนี่ยนะครับผู้ประกอบการโอท็อปในจังหวัดเชียงใหม่เขาส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาคัดสรรทั้งหมดโอ้เยอะเลยนะ620ผลิตภัณฑ์ครับผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร125ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวน50ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจำนวน288ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน77ผลิตภัณฑ์และก็ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน114ผลิตภัณฑ์นะครับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เขาก็จัดขึ้นเพื่อที่จะจัดระดับนะครับจะให้มีระดับ3ดาว4ดาว5ดาวอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะได้ต่อยอดในการพัฒนานะครับพอเรามีการพัฒนายิ่งขึ้นมันก็จะได้คุณภาพพอได้คุณภาพก็ได้ราคานะครับเล่าสู่กันฟังนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยกระดับมาตรฐานสถานีบริการน้ำมันนะครับหรือว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมอบป้ายโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองจะได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีการลงพื้นที่นะครับไปมอบป้ายรับรองแก่สถานีบริการน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน3แห่งนะครับก็คือสถานีบริการน้ำมันบางจากบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนห้างหุ้นส่วนจำกัดพยัคฆ์ไฮเวย์สถานีบริการน้ำมันพีทีบริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัดสาขาสารพี2แล้วก็สถานีบริการน้ำมันปตท.น้ำมันและค้าปลีกสาขาสารพีนะครับก็ได้ไปมอบป้ายกันไปนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดการบำรุงรักษาหัวใจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการชั่งตวงวัดอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปีจังหวัดเชียงใหม่ก็มอบใบประกาศนะครับแล้วก็มอบป้ายโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองนะครับพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน204สถานีนะครับแล้วก็มีสถานีที่ได้รับเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ได้รับป้ายสีทองเนี่ย39สถานีแล้วนะครับก็ต้องขอให้พัฒนากันเยอะๆนะครับจะได้มาตรฐานจะได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็เป็นที่คึกคักเลยทีเดียวครับเขามีการจัดงานแม่โจ้พราย2026นะครับสะท้อนแนวคิดความเสมอภาคและก็ความเท่าเทียมผ่านขบวนรณรงค์ส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมแล้วก็สันติภาพเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ไปเป็นประธานเปิดงานแม่โจ้พรายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมเดินรณรงค์นะครับ Walk for Drivers and Peaceเพื่อส่งเสริมและก็เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างเพศนะครับก็เห็นขบวนก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีขบวนเคลื่อนมาตามถนนมีสีสันมีเอกลักษณ์ต่างๆน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับเล่าสู่กันฟังนะเอาละช่วงนี้ฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่
ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณนะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเอี่ยวสุรชัยมานั่งจัดรายการนะครับท่านผู้ฟังก็นั่งฟังเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันเนาะแม้ว่าจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันโดยตรงนะครับแต่เอี่ยวสุรชัยก็ส่งเสียงไปถึงท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เขาไปติดตามโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับวันนี้เห็นลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่ริมนะครับรวมถึงที่ตลาดประชารัฐที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับน้องๆทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปติดตามบรรยากาศนะครับแล้วก็นำเสนอทางข้อมูลข่าวสารต่างๆหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวเอี่ยวสุรชัยก็หยิบยกนำมาพูดมาเล่าในยามค่ำคืนนะครับเขาไปเยี่ยมดูบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าพบปะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประกอบการรวมถึงพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มุ่งที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยนะจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนอกจากมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่หลายๆร้านเขาก็ร่วมโครงการด้วยนะครับเหมือนว่าสินค้าถูกแล้วรัฐก็ยังช่วยจ่ายอีกนะครับเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็มีประชาชนทยอยมาเลือกซื้อสินค้านะครับอย่างเช่นที่อำเภอแม่ริมเอ่ยที่ตลาดประชารัฐสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เอ่ยนะครับถือว่าคึกคักเลยทีเดียวครับมีการจำหน่ายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดมีทั้งไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สินค้าโอท็อปจากผู้ประกอบการนะครับไทยช่วยไทยเฟส2ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแหละได้ซื้อของถูกลงอะเนาะได้ซื้อของถูกลง

ต่อหน่วยนะครับแล้วก็ระยะต่อไปก็เป็นไปตามขั้นบันไดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวครับที่จะได้ช่วยผู้ที่ใช้ไฟนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับจะได้มีมาตรการมาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรแล้วก็ต้องใช้ไฟอย่างประหยัดนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งส่วนที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีที่กำกับดูแลสคบเนี่ยนะครับก็บอกว่าสคบเนี่ยจะติดตามเรื่องของการปรับลดค่าไฟฟ้านะครับอย่างต่อเนื่องนะครับคือรัฐบาลตั้งใจจะลดค่าไฟฟ้าแต่มันมีผู้เช่าบ้านผู้เช่าหอพักเนี่ยนะครับที่เขาถูกคิดค่าไฟหน่วยมันแพงกว่าค่าไฟฟ้าตามบ้านนะครับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของหอพักเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยนะครับเขาคิดบวกกำไรเพิ่มไปอีกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะครับผิดกฎหมายนะมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเก็บตามจริงนะครับห้ามบวกกำไรส่วนต่างนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อรัฐบาลจะลดราคาค่าไฟแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการหอพักบ้านเช่าอะไรต่างๆก็ต้องมีส่วนลดกับผู้เช่าตามนั้นนะครับตามที่รัฐบาลเก็บถ้าใครเนี่ยนะครับเก็บแพงกว่าหรือว่าบวกกำไรเพิ่มเนี่ยนะครับนะก็ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับบอกแจ้งฝากกันไว้ด้วยนะครับลดค่าไฟที่ต้นทางแล้วนะครับต้องลดถึงมือผู้เช่าด้วยนะรัฐมนตรีบอกว่าอย่างนั้นนะครับใครเจอการเอารัดเอาเปรียบนะครับเรื่องต่างเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ทันทีนะครับที่สายด่วนสคบ1166นะครับแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะครับแจ้งไปได้เลยนะเอาละฟังเพลงขั้นกันสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับกรมการปกครองมาจัดกิจกรรมเดินหน้าแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติเด็กนักเรียนจีในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับล่าสุดเนี่ยนะได้รับบัตรประชาชนไปแล้วกว่า 1,800 รายนะครับแล้วก็มีการเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเกือบจำนวน 20,000 รายนะครับพูดถึงเด็กสัญชาติจีหรือว่าเด็กรหัสจีนะครับหรือว่า G generate เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กที่เขาไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับแล้วก็ไม่มีสัญชาติไทยเหมือนว่าไร้สัญชาติไร้รัฐเนี่ยนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ออกรหัสตัวอักษร G เนี่ยนะครับให้เป็นรหัสประจำตัวนะแทนเลขบัตร13หลักบัตรประชาชนของเราเนี่ยนะครับในระบบฐานข้อมูลของการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิ์ได้รับโอกาสในการเข้าเรียนขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแม้จะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับวันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็มาเปิดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะแล้วก็สัญชาติของเด็กนักเรียนที่เป็นตัวจีเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแล้วก็สัญชาติของเด็กนักเรียนนะครับท่านผู้ฟังครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารนะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขแล้วก็โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็อยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับสิทธิได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์นะฮะก็อาศัยอยู่เนาะปัจจุบันเนี่ยมีเด็กนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย G จำนวน 24,739 รายนะครับสามารถที่จะกำหนดเลข13หลักแล้วก็แก้ไขสถานะบุคคลไปได้แล้ว 1,848 รายนะครับขณะที่ยังมีผู้ขาดคุณสมบัติ 4,016 รายแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม 18,875 รายนะครับนะก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีเด็กนักเรียนที่เขาได้รับการแก้ไขสถานะบุคคลทำบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วกว่า800คนนะครับจากพื้นที่7อำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมหางดงสารพีดอยสะเก็ดสันทรายสันกำแพงนะครับที่ได้รับกันแล้วเนี่ยก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าข้อมูลเล่าสู่กันฟังเวลาก็ไล่หลังมาทุกที่ทุกทีแล้วนะเห็นไหมเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่มีกิจกรรมมีความน่าสนใจมีหลากหลายเรื่องราวเยอะจริงๆนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ต้องพยายามหยิบยกนำมาเล่าบางอย่างก็เล่าย่อไปได้แต่บางอย่างก็ต้องขยายความให้เข้าใจนะครับจะได้ข้อมูลนะเอาละฟังเพลงเดี๋ยวกลับมาลากันในช่วงท้ายรายการนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเชิญชวนทุกคนทุกท่านเลยมาร่วมกันโหวตครับเมนูอาหารถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ The Lost Taste ปีที่4รสชาติที่หายไปนะครับร่วมกันโหวตนะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับชอบเมนูอะไรเมนูไหนที่เราชอบสามารถโหวตกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับกดแสดงอีโมจิเนี่ยนะฮะแสดงความรู้สึกไปใต้ภาพที่เราชอบนะครับ1คน1สิทธิ์ต่อ1จังหวัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่เชียงใหม่เราก็ต้องโหวตของเชียงใหม่ของเราใช่ไหมโอ้โหเมนูอาหารที่ผ่านการคัดเลือก3เมนูของเชียงใหม่นะครับก็คือขนมเบียงเหรอหรือว่าขนมลิ้นหมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีห่อนึ่งไก่ใส่ผัมนะฮะแล้วก็มีน้ำหนังแก้วนะครับโอ้โหน่าสนใจนะเข้าไปดูได้นะครับที่เพจ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์วันพรุ่งนี้รัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับสาวสวยครับคุณสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะมาตรวจเข้มพื้นที่แล้วก็จะชงเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกนะครับก่อนที่ไอโคมอสเขาจะมาตรวจประเมินในต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปประตูช้างเผือกประตูท่าแพแล้วก็พื้นที่รอบคูเมืองนะครับไปวัดเชียงมั่นไปวัดเจดีหลวงนะครับรวมถึงที่แถวๆในเมืองนั่นแหละนะครับแล้วช่วงบ่ายครับจะไปขับเคลื่อนงานพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยหรือว่าImpact นะครับที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายและก็ช่วงเย็นกว่านั้นอีกพบเครือข่ายชาติพันธุ์ไตลื้อนะครับที่บ้านหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดนะครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้เอี่ยวสุรชัยและทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็จะกระจายกันลงพื้นที่ส่วนเอี่ยวสุรชัยจะไปที่สันทรายแล้วก็จะไปที่ดอยสะเก็ดด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการผลักดันให้เชียงใหม่สู่มรดกโลกเนี่ยนะครับโอ้เอี่ยวสุรชัยในฐานะคนเชียงใหม่ก็ต้องขอยกย่องชื่นชมอบจ.เชียงใหม่และก็สภาเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับองค์กรภาคประชาชนที่ช่วยกันเป็นกำลังหลักเลยทีเดียวนะครับที่ขับเคลื่อนเนี่ยถ้าไม่ได้2หน่วยงานนี้นะครับไม่สำเร็จแน่นอนนะฮะไม่สำเร็จแน่นอนทั้งกำลังทรัพย์ทั้งการลงแรงนะครับอบจ.เชียงใหม่แล้วก็สภาเมืองเชียงใหม่นะครับภาคประชาชนเนี่ยนะชื่นชมจริงๆครับช่วยกันขับเคลื่อนดีจริงๆนำส่วนราชการซะด้วยซ้ำนะพูดก็พูดเถอะนะครับถ้าไม่มี2หน่วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราชาวเชียงใหม่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างกระแสเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตรวจประเมินกันเร็วๆนี้แล้วนะครับวันนี้มีการประชุมที่วัดเจดีหลวงนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงสภาเมืองเชียงใหม่ก็นำรูปเดิมของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วรูปใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วปรับปรุงแล้วนะครับก็เห็นความสวยงามเกิดขึ้นทุกวัดทุกสถานที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะฮะก็ขอขอบคุณอบจ.เชียงใหม่แล้วก็ขอบคุณสภาเมืองเชียงใหม่ด้วยแรงหลักเลยนะครับที่ผลักดันเรื่องนี้นะครับเอาเสียดายวันนี้เวลาหมดเวลาเสาร์อาทิตย์เจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง11ภาคเหนือนะครับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือสำหรับหน้าปัดวิทยุค่ำคืนนี้เอี่ยวสุรชัยขอตัวไปพักก่อนโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในเชียงราย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ฝ่ายแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในระยะยาวโดยนายทรงศักดิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาและเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแม้ระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภจะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานและอย่างปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวโดยกปภเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการแล้วและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2572เพื่อขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยและเสริมความมั่นคงระบบประปารองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงรายในอนาคตปิยาพันยางเทียน
1: กรมการจัดหางานหารือเมียนมาเร่งสอบปมเรียกเก็บค่าหัวคิวศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลเดินหน้าตรวจสอบทุกแห่งย้ำบริการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานการเรียกเก็บค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการเพิ่มเติมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างและแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเชิญทูตแรงงานเมียนมาเข้าหารือรับทราบข้อร้องเรียนและมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์ CI ทุกแห่งรวมทั้งเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้เดิมประเทศต้นทางได้แก่เมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเคยเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีเพียงเมียนมาที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของตนเองเพียงประเทศเดียวโดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยภายนอกศูนย์และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์เผยสาเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทคนขับมีอาการชักก่อนรถเสียหลักรอตรวจ CT สมองล่าสุดรถบัสจากโรงเรียนปราสาทวิทยาคารมารับเด็กส่งกลับแล้ว
8: แพทย์หญิงชูหงมหันทัศนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเปิดเผยความคืบหน้าเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ว่าล่าสุดเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปลอดภัยจากการตรวจพบว่านักเรียนทั้งหมด51คนมี34คนไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการตกใจ16คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอีก1คนมีอาการปวดท้องแพทย์รับไว้สังเกตอาการขณะที่ครูทั้ง6คนปลอดภัยเบื้องต้นครูที่อยู่หน้ารถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุคนขับมีอาการชักเกร็งไม่รู้สึกตัวทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงด้านคนขับขณะนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์ไม่ได้แพทย์อยู่ระหว่างส่งตรวจ CT สมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักล่าสุดได้ประสานรถบัสจากโรงเรียนประสาทวิทยาคารมารับนักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำไยไหทองคำ Paradox คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์เมื่อกี้ฟังสปอร์ตไปแล้วนะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้คาดว่าคนคงเยอะแน่เลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับมีถึงวันที่21กรกฎาคมนี้นะฮะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปทุมธานีจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารนะครับวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีคนปทุมรู้กันดีนะที่นี่เขาจัดเรือโอ้โหยิ่งใหญ่มากทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายแล้วก็ยังมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับมีสินค้าท้องถิ่นชุมชนเก่งดีๆเนี่ยนะร้อยกว่าบูธก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยนะฮะใครอยู่ปทุมคนใกล้เคียงเนี่ยมาเที่ยวกันนะครับแข่งขันเรือยาวถึงวันที่21นะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนนะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรนะคุณใช้แล้วคุณมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยฮะคืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่วันที่17ใช่ไหม17กรกฎาคม2569ดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะฮะสมุนไพรก็ใช้ได้ใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะศึกษาทำความเข้าใจกันนึกถึงสมุนไพรก็อภัยภูเบศรคืนนี้อาจารย์อามาครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแฟนคลับของอภัยภูเบศรอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วด้วยนะน่าจะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวใครที่มีอะไรอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขอหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามานะเบอร์วันศุกร์ก็ยังเป็น022900473จดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเปิดสายก่อนเปิดสายจะแจ้งเบอร์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอาจารย์อาท่านมารอแล้วอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: โอ้วันนี้มาแบบสดใสเลยครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับแฟนคลับกับคืนนี้ครับ
8: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วในไตค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อนิ้วในไตโอ้โหอาจารย์ผมเป็นมา 4-5 งวดโอ้โหทรมานหน้าดูช่วงมันปวดอะนะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวฟังไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะนิ้วในไตคุณระวังครับนะมันเป็นอะไรที่ทรมานนะเวลาเป็นนะครับแล้วทำให้มีปัญหาไตตามมาด้วยเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
8: ค่ะก็อาการหลักของโรคนิ้วในไตเนี่ยนะคะก็จะมีอาการปวดหลังนะคะบริเวณสีข้างอาจจะปวดบริเวณเอวบิดเป็นพักๆนะคะบางคนมีร้าวมาที่ท้องน้อยหรือขาหนีบนะคะ
7: uh-huh. อ
8: ันนี้จริงไหมคะคุณบรรลม
7: จริงครับปวดทรมานมากครับปวดระบมไปหมดเลยฮะโอ้
8: บริเวณหลังใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
8: ค่ะนอกจากนี้นะคะจะหมอก็จะซักประวัตินะคะบางคนก็จะมีปัสสาวะผิดปกตินะคะปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นป
7: ั
8: สสาวะแสบขัดนะคะหรือว่ารู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะออกแบบกระปิดกระปอย
7: อัน
8: นี้ก็เจอได
7: ้ของผมเป็นออกเหมือนกับเป็นสีน้ำล้างเนื้อครับอาจารย
8: ์
7: แสดงว่ามันอักเสบแล้วมีเลือดด้วยใช่ไหมเลือดปนปัสสาวะเข้ามาด้วย
8: ใช่ค่ะ
7: โทรศัพท์เพิ่มโทรมานะครับผมต่อครับ
8: แล้วก็บางคนอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อรวมด้วยนะคะท
7: ี
8: นี้การวินิจฉัยนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็ซักประวัติถามอาการปวดอะไรแบบนี้พฤติกรรมการดื่มน้ำนะคะอาจจะกดตรวจร่างกายค้นหาจุดกดเจ็บบริเวณหลังหรือช่องท้องนะคะแล้วก็ส่งเราเนี่ยไปตรวจปัสสาวะไปตรวจเลือดดูตรวจปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่านิ้วมันไปคูดกับไอ้เยื่อบุทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็นิ้วมันเหมือนหินนะคะมันก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาในปัสสาวะเพราะคนปกติเนี่ยจะต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหลุดออกมาในฉี่เยอะเกินคือมันไม่ควรจะเยอะเกินมากไปบางคนต้องเป็นศูนย์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะ
7: แ
8: ล้วก็การตรวจเลือดเนี่ยก็จะดูการทำงานของไตด้วยว่ามีการทำงานของไตเสื่อมไหมนะคะอย่างที่คุณบรรลมแจ้งก็คือว่าคือถ้ามันเป็นนิ่วในไตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำให้ไตมันเสื่
7: อม
8: ไตวายเนื้อรังได้อะไรเงี้ยนะคะ
7: ค
8: แล้วก็หมอก็อาจจะวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยอันต้าซาวนะคะแต่ว่าอันต้าซาวเนี่ยจะใช้ดูนิ้วที่มันใหญ่หน่อยนะคะหรือเอ็กซเรย์ช่องท้องหรือว่าถ้า CT สแกนก็จะเห็นนิ้วได้ทุกขนาดนะคะ
7: ค
8: แล้วก็การป้องกันนะคะการป้องกันถ้าเกิดคนที่ไม่อยากเป็นนิ้วนะคะก็ต้องดื่มน้ำให้มากๆนะคะอย่ากั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็อย่ากินเค็มด้วยนะคะเพราะว่าอาหารรสเค็มอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมถูกขับออกมาในฉี่มากขึ้นซึ่งมันก็จะไปจับเป็นผลึกนิ้วได้นะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูงนะคะเช่นพวกชาเข้มๆโกโก้เข้มๆนะคะผักโขมหน่อไม้อะไรแบบนี้นะคะการปล่อยนิ้วทิ้งไว้นานๆโดยไม่รักษาก็อาจจะนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมนะคะกล้วยไตอักเสบไตบวมน้ำได้นะคะหรือคนก็จะถามว่าแล้วมันหายเองได้ไหมนะคะจริงๆถ้าแล้วแต่ขนาดน
7: ี
8: ้น
7: ะคะ
8: ถ้ามันไม่ใหญ่มากมันก็
7: หลุดออกมาเองได้ครับ
8: ใช่ค่ะก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยก็คือประมาณเม็ดกวดเม็ดทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กกว่า4มิลน่ะนะคะค่ะก็สามารถที่จะหลุด
7: คือ
8: ออกมาได้เอง
7: ต้องหลุดไปทางท่อปัสสาวะได้โอเคแล้วครับผม
8: ใช่ค่ะก็ถ้าใช้ยาช่วยก็อาจจะใช้เวลาสัก2เดือนนะคะแต่ยาช่วยเนี่ยหมออาจจะพิจารณาจ่ายในคนที่นิ่วขยะขนาดขยับขึ้นมาเป็น 4-6 มิลอะไรเงี้ย
7: อ
8: ันนี้อาจจะต้องใช้ยาช่วยเพราะว่าโอกาสหลุดเองมันจะ
7: ยาก
8: น้อยลงใช่ค่ะ
7: ค
8: ส่วนใหญ่หมอก็จะจ่ายยาคลายท่อปัสสาวะก็จะเป็นพวกยา
7: ขยาย
8: หมากโตเนี่ย
7: มันขยายท่อปัสสาวะใช่ไหม
8: ใช่ค่ะขยายคลายกล้ามเนื้อเรียบ
7: ท่อ
8: ฉี่พอกล้ามเนื้อเรียบมันคลายตัวลงท่อปัสสาวะมันก็จะขยายกว้างขึ้น
7: ครับ
8: ค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกชนิดเดียวกับที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตล่ะค่ะก็จะพวกด็อกซาโซซินอะไรอย่างเงี้ยหรือแคมซูโรซินค่ะซึ่งถ้าผู้หญิงได้ยาพวกนี้ก็คือเขาไม่ได้รักษาต่อมลูกหมากโตเขาให้เพื่อขยายท่อฉี่นะคะแล้วก็พยายามลดเค็มแล้วก็อยากกั้นฉี่ดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อย 2-3 ลิตรถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทางการแพทย์นะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็นิ่วในไตเนี่ยคือมันไม่หายขาดนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีพฤติกรรมแบบว่ากินน้ำน้อยกั้นฉี่มันก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำอ่ะสูงครึ่งนึงเลยนะ 50% แม้ว่าแพทย์จะผ่านิ่วออกไปแล้วก็ตามนะคะ
7: ค
8: ุณบรรลงเคยผ่านิ่วออกไปหรือยังคะ
7: ผมไม่ได้ผ่าแต่ว่านอนปวดที่โรงพยาบาลนอนปวดโรงพยาบาลในประมาณ3รอบต้องให้มอร์ฟีนเนี่ยแบบปวดกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็มาปวดที่ทำงานปวดที่ทำงานอีก3รอบได้ก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็พยายามกินน้ำกินน้ำกินกินไปจนมันออกมาได้ของผมมันออกมาเองของผมมันเป็นนิ้วแบบนี่เขาบอกนิ้วเขากวางอาจารย
8: ์โอ้มันก็จะทิ่มแทง
7: ใช่มันจะออกยากมากมันจะควรไอ้ทางเดินก่อนมันจะออกมาทางปัสสาวะได
8: ้อ่
7: ะมันก็จะควรแล้วก็จะมีเลือดออกมาทุกตลอดครับ
8: ค่ะทีนี้การเกิดนิ้วในไตเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นการเกิดผลึกนะคะซึ่งเกิดจากภาวะอิ่มตัวของพวกแคลเซียมหรือออกซาเลตหรือยูริกนะแล้วแต่ว่าเป็นนิ่วชนิดไหนนะคะแต่ว่าการเกิดผลึกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเหล่านี้เพียงอย่างเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสารอื่นๆในปัสสาวะคือขึ้นกับคนที่ว่าจะสามารถจับเป็นสารก่อนิ่วได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยก็จะเป็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตเขากวางเนี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะคะจะเป็นนิ้วแคลเซียมที่จะเจอบ่อยนะคะ
7: และเขากวางมันก็จากเหตุเดียวกันไหม
8: หนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นผลึกอะไร
7: แต่รู้ว่าเขากวางโอ้โห
8: แต่ว่ารูปร่าง
7: มันเขากวางเป็นเงี้ยงๆครับก่อนมันจะออกมาได้มันควรเกาะติดอยู่กับโอ้ทรมานมันถึงปวดทรมานเป็นคืนๆ2คืนบางที2คืน3คืนครับผมครับ
8: ซึ่งเขาบอกว่าภาวะการก่อนิ่วในแต่ละตำแหน่งของไตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วในแต่ละวันเนี่ยค่ะร่างกายของคนทุกคนน่ะจะมีผลึกเกิดขึ้นจำนวนมากอยู่แล้วแต่ว่าผลึกเหล่านั้นเนี่ยมักจะถูกขับออกมากับปัสสาวะโดยไม่ก่อให้เกิดนิ่วเนื่องจากว่าปัสสาวะเนี่ยมันมีอัตราการไหลผ่านไตอย่างเร็วคือหมายความว่าไตเราเนี่ยมันกองเลือดตลอดเวลานะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเพียงพอให้ผลึกพวกนี้เนี่ย
7: รวมตัว
8: มันโตหรือว่ามันเกาะกับท่อไตได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดนิ่วก็คือมีการติดค้างของผลึกในท่อไตซึ่งอาจจะไปสัมพันธ์กับการบาดเจ็บหรือการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์บุท่อไตนะคะซึ่งทำให้เอื้อต่อการยึดเกาะของผลึกคือมันไม่ไหลไปตามโฟลว์อะผนังท่อมันอาจจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาดเจ็บหรืออักเสบมันก็เลยเหมือนมีอะไรผ่านมามันก็เกาะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดกำเนิดของการเกิดนิ่วนะคะแล้วก็จะมีพวกเศษเซลล์ชิ้นส่วนของเยื่อบุหุ้มเซลล์ในปัสสาวะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งเสริมในการโตเป็นผลึกก้อนนิ่วในที่สุดนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะรู้ตัวเมื่อนิ่วมันมีขนาดโตมากแล้วก็คือเริ่มแสดงอาการออกมาเป็นปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติของประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วก็มีสรรพคุณในการขับนิ่วในไตแต่เป็นขนาดเล็กขนาดเล็กก็ประมาณสักคือเท่าที่เคยอ่านตำราฉบับหนึ่งก็คือประมาณไม่เกินเม็ดมะละกอ
7: ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่เกินเม็ดมะละกอ
8: ใช่
7: หรือว่าอาจจะขับออกมาได้
8: ใช่หรือจะประมาณกวดทรายอะไรอย่างเงี้ย
7: เม็ดถั่วเขียวอะไรเงี้ยนะประมาณนั้น
8: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวย่าหนวดแมวเนี่ยมันมีหลายกลไกในการเร่งในการขับนิ่วนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อนๆของตัวมันเองนะคะที่มาทำพอมันมีฤทธิ์ขับฉี่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัว แล้วก็เร่งการขับนิ่วออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ตัวย่าหนอนแมวเนี่ยมันสามารถที่จะขับกรดยูริกในร่างกายได้ด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสลด
7: การ
8: เก
7: ิ
8: ดนิ่ว
7: ครับผม
8: นิ่วยูริกใช่ค่ะแล้วก็มันมีงานวิจัยนะคะว่ามันมีฤทธิ์สลายนิ่วเขากวางได้ด้วยนะคะ
7: เ
8: ขาเรียกว่านิ่วสตรูไว้คือเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชก่อนว่ามันเป็นแร่ธาตุอะไรนี
7: ่ครับไม่เป็นไร
8: แต่ว่าภาษาการแพทย์เนี่ยคือนิ่วหินสตรูไว
7: ้
8: ชื่อไทยก็คือนิ่วเขากวาง
7: กวางครับ
8: น่าจะแข็งพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีคำว่าหินเข้ามาม
7: ันแข็งทั้งหมดนิ่วแล้วจะแข็งหมดแหละแต่ว่าไอ้เขากวางเนี่ยมันแสบที่ว่ามันมีเขี้ยวงงไปงงไปเงี้ยงโค้งไปโค้งมาเหมือนเขากวางเลยครับ
8: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวย่าหนอนแมวเนี่ยยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ
7: ดีจังอาจารย์หายไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอาจารย์สัญญาณอาจารย์หายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายหลุดป่ะทันทันแท้เงียบเงียบเงียบไหมอาจารย์เอาไงดีโทรใหม่ไหม ให้เวลาอาจารย์นานเลยนะอาจารย์นะสงสัยต้องโทรใหม่นะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโทรใหม่นะครับสัญญาณหายไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับขออภัยด้วยอาจารย์โอเคนะป๊อปคุณฟังรอแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้สัญญาณอาจารย์หายไปนะครับแล้วยังไงอาจารย์รับไหมอาจารย์จะรับหรือเปล่าถ้าอาจารย์ไม่รับเดี๋ยวเราจะต้องใช้โทรศัพท์แทนนะครับเดี๋ยวนะคุณฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งอาจารย์ครับได้ยินไหมครับฮัลโหล
9: ไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได
7: ้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะกำลังเข้าเรื่องแล้วนะกำลังดำเนินเรื่องไปแล้วถึง
9: จุดสำคัญแล้วด้วยนะอีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งขออนุญาตโทรหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับคุณฟังครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ
7: รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะต้องเดี๋ยวจะต้องใช้โทรศัพท์มายังอาจารย์ครับ
8: ฮัลโหลค่ะ
7: ขอไปอาจารย์เมื่อกี้สัญญาณหายไป
8: ค่ะ
7: เอาใหม่อาจารย์นิ้วเขากวางมันสามารถสลายนิ้วเขากวางด้วยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะแต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองนะคะ
7: โอเคครับต่อเลยครับ
8: นิ้วขอกวางเนี่ยเกิดจากสารแร่ธาตุแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตค่ะ
7: มารวมตัวกัน
8: เป็นใช่ค่ะเป็นมักจะตกตะกอนได้ดีในภาวะที่มีปัสสาวะมีความเป็นด่างสูงค่ะค่ะแต่ก็สามารถเกิดได้จากแร่ธาตุชนิดอื่นเช่นยูริกแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมออกซาเลตได้เช่นเดียวกันค่ะ
7: ผมก็ยูริกสูงอยู่เหมือนกันโอเคครับช่วงนั้นครับครับ
8: ทีนี้การศึกษาล่าสุดนะคะในปี67ของทีมแพทย์ไทยแผนกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะทำในคนไข้นิ่วในไตนะคะหรือนิ่วในท่อปัสสาวะนะคะที่มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ4มิลลิเมตรนะคะลองวัดแม่บรรทัดดูเนาะจำนวน84รายนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยได้ย่าหนอนแมวครั้งละ1กรัมวันละ2ครั้งนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ได้เป็นยาด็อกซาโซซิน2มิลลิกรัมต่อวันนะคะทั้ง2กลุ่มได้ยานาน3เดือนนะคะแล้วก็มีการใช้วิธีการรักษาการสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกร่วมด้วยนะคะก็คือเอาคนไข้ไปทำช็อคเวฟนะคะให้แตกนิ่วให้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีการติดตามผลทุก2สัปดาห์ตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะโดยมีการตรวจทางเอ็กซเรย์ตรวจเลือดตรวจฉี่นะคะเพื่อประเมินผลแล้วก็ดูเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะทีนี้ต้องบอกว่าผลข้างเคียงที่สำคัญเลยหลังจากการสลายนิ้วด้วยคลื่นกระแทกเนี่ยคืออาการปวดท้องอาการปวดหลังเนื่องจากว่านิ้วมันจะเคลื่อนตัวออกนะคะคือพอมันแตกออกปุ๊บเนี่ยมันก็ร่างกายก็จะมีพยายามขับออกมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ปวด ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีปัสสาวะมีเลือดปนหรืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันของทางเดินปัสสาวะได้ถ้ามันใหญ่เกินนะคะหรือว่าติดเชื้อนะคะแต่ว่าอาการส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเมื่อร่างกายขับพวกสิ่งแปลกปลอมเจ้าเศษนิ้วพวกเนี้ยออกไปได้หมดนะคะก็คือเหมือนกับว่าขึ้นกระแทกเนี่ยทำให้เศษนิ้วมันเล็กลงแล้วก็ให้ร่างกายพยายามขับออกไปแต่ช่วงที่มันกำลังขับมันก็จะเกิดผลข้างเคียงเหมือนอาการของนิ้วนั่นแหละนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยถ้าไม่ใช้ยายาหนวดแมวหมอก็จะใช้ยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ก็คือพวกนี้แหละตระกูลน็อกซาโซซินนะคะให้ยามันไปจับกับตัวรับที่กล้ามเนื้อเรียบทางเดินปัสสาวะแล้วก็เกิดคลายตัวนะคะเพื่อทำให้เศษนิ้วเนี่ยมันหลุดออกได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าในการศึกษานี้เนี่ยยาหนวดแมวเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ไม่ต่างเนี่ยคือเป็นผลทางสถิติที่เขาเอาเข้าโปรแกรมสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การหายจากนิ้วก็คือนิ้วเกลี้ยงหมดอ่ะนะคะเขาก็จะดูจากภาพถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วว่าดูว่ามันไม่มีเศษนิ้วอะไรเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มยาหนวดแมวเนี่ยพบถึง 48% นะคะในขณะที่กลุ่มด็อกซาโซซินเนี่ยพบแค่ 45% คือต่างกันไม่ต่างกันทางสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขดิบกลุ่มยาหนวดแมวดีกว่านะคะแล้วก็อัตราความสำเร็จในการรักษานะคะก็เขาก็จะดูจากหลายปัจจัยเช่นขนาดของก้อนนิ้วตำแหน่งของนิ้วอย่างเงี้ยนะคะก็มาแปลผลมันก็จะคล้ายๆเป็นแบบมาตรฐานที่เขาใช้เช็คลิสต์อะไรเงี้ยก็คือกลุ่มยาหนวดแมวเนี่ยมีอัตราความสำเร็จในการรักษาสูงกว่ากลุ่มที่ได้ยาด็อกซาโซซินนะคะกลุ่มยาหนวดแมวมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 70% นะคะกลุ่มด็อกซาโซซินอยู่ที่ 55%
7: โอ้ดีจ้ะครับ
8: อันนี้ต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วด็อกซาโซซินมันไม่ได้มีฤทธิ์ขับฉี่นะคะมันก็จะมีฤทธิ์แค่คลายกล้ามเนื้อเรียบเท่านั้น
7: แค่นั้นเอง
8: แต่จริงๆยาหนวดแมวเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนด็อกซาโซซินนะคะบวกกับฤทธิ์ขับฉี่แล้วก็ฤทธิ์ลดการเกาะตัวของพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขับพวกยูริกได้ด้วยนะคะทีนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีเศษนิ้วเหลืออยู่ขนาดเล็กกว่าปกติก็คือน้อยกว่า4มิลเนี่ยนะคะก็ทั้ง2กลุ่มจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็สรุปได้ว่ายาหนวดแมวเนี่ยให้ผลการรักษาไม่แตกต่างจากด็อกซาโซซินในการขับเศษนิ้วหลังจากสลายนิ้วด้วยคลื่นกระแทกและมีความปลอดภัยนะคะตัวเลขแสดงให้เห็นถึงว่ากลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวมีแนวโน้มที่จะสลายนิ้วได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันนะคะทั้งนี้เนี่ยนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าถ้าขยายระยะเวลาการติดตามผลคาดว่าอัตราการหายจากนิ้วในกลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเศษเล็กๆเหลืออยู่ในบางคนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะหลุดออกได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็โดยการศึกษาก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าการได้ชาชงยาหนวดแมวอันนี้ใช้วันละ3ครั้งนะคะเป็นเวลา 2-6 เดือนเนี่ยจะทำให้ขนาดนิ้วเนี่ยลดลง 40% โดยประมาณค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็การศึกษาในคนไข้แถบภาคอีสานนะคะก็พบว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกันในอีกการศึกษาหนึ่งก็คือสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่มีรายงานการใช้ยาหนวดแมวนานสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เดือนนะคะ10เดือนโดยให้วันละประมาณ1แก้ว300มิลลิลิตรนะคะแต่จะกินช่วงแรกๆอาจจะกินวันละ 2-3 มื้อก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยลดลงถ้าอาการปวดนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีรายงานว่ายาหนวดแมวเนี่ยมันทำให้ลดอาการปวดนิ้วได้ด้วยนะคะ
7: คร
8: ับ แต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณสักถ้าไม่ใหญ่มากเนี่ยสัก2เดือนก็น่าจะหลุดได้ค่ะถ้ามันเล็กๆนะคะ แต่ถ้ามันไม่หลุดหรือมันกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็สามารถกินหยุดไปได้ค่ะ
7: ครับ
8: อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น น่าสนใจนะคะ
7: ของไทยเรามีหญ้าหนวดแมวนะโอ้สรรพคุณดีมากเลยที่อาจารย์อาว่าไปนะครับ
8: ค่ะ
7: ครับครับ
8: ค่ะก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
7: แล้วไพพูเบตมีเปล่าหญ้าหนวดแมวมีไหม
8: ก็มีเป็นชาชงค่ะ
7: อ
8: ๋อแล้วก็ถ้าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยบางท่านจ่ายเดี่ยวๆเลยนะคะในคนไข้นิ้วที่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปผ่าหรือว่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้กินหญ้าหนวดแมวครับนะคะแล้วก็หมอบางท่านก็ใช้ร่วมกับด็อกซาโซซินค
7: ่
8: ะ
7: แล้วถ้าของเรากินของไพโอเบตเนี่ยกินยังไงวันละกี่ซองซองละกี่มื้อยังไงครับ
8: ค่ะก็หนึ่งซองเยื่อกระดาษเนี่ยก็บรรจุผงจากต้นหญ้าหนวดแมวแห้งนะคะสองกรัมนะคะก็จะเป็นปริมาณต่อหนึ่งมื้อ
7: น้ำหนึ่งแก้วน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหม
8: แช่น้ำสัก300มิลก็ได้ค่ะ
7: 300มิลลิมิลลิกรัม
8: มิลลิลิตรมิลลิลิตรค่ะแก้วหนึ่งก็สัก200-250นั่นแหละแต่ว่าก็คือบวกลบได้เราจะได้กินน้ำเยอะขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ตอนหนึ่งแล้วชงครั้งเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะครั้งต่อไปก็เอาซองใหม่
8: ใช่
7: น้ำประมาณ300
8: แช่ทิ้งไว้สัก5-10นาทีนะคะ
7: ให้มันออกฮาริสเต็มที่เลย
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: อุ่นพอดี
8: น้ำเดือดๆนั่นแหละชงเป็นชา
7: น้ำเดือดๆเลยนะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งเดือดๆยิ่งดีครับผมครับผม
8: 5-10นาทีน้ำสีน้ำเปล่ามันก็จะกลายเป็นสี
7: เข้ม
8: ชา
7: เข้มๆเข้มๆ
8: ใช่ค่ะแล้วก็ดื่ม
7: หลังอาหารหรือก่อนอาหาร
8: ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
7: โอเคสามมื้อเลยนะ
8: ใช่สามารถกินได้ถึง3มื้อนะคะแต่ถ้าใครจะปรับลดเหลือวันละ 1-2 มื้อตามอาการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
7: ก็สามารถจะขับตัวนิ่วออกมาได
8: ้คือหญ้าหนวดแมวเนี่ยผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้คืออาจจะมีผลในการลดความดันแล้วก็ลดน้ำตาลได้อ่อนๆ
7: ด้วย
8: นะคะ
7: ฤทธิ์ของมันฤทธิ์ของหญ้าหนวดแมวมัน
8: เพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับน้ำออกจากร่างกายมันก็เหมือนพวกยาลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะอะไรเงี้ย
7: ขยายท่อปัสสาวะด้วย
8: ใช่แต่ก็ไม่ได้เจอในทุกคนนะคะหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนกินแล้วจะความดันต่ำหรืออะไรเนี่ยก็คือเป็นข้อควรระวังนะคะแล้วก็หญ้าหนวดแมวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะก็ต้องระวังในคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมนะคะเช่นคนไข้ไตระยะท้ายๆที่เคยตรวจเจอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมสูง
7: อ
8: ยากกินผลไม้เยอะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นแร่ธาตุที่เจอในพืชต่างๆนะคะแต่มันจริงๆมันมีอีกรายงานนึงที่เคยอ่านก็คือมันไม่ได้ทำให้โพแทสเซียมสูงอันนี้อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะเพราะเขาพบว่าตัวมันเนี่ยขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายไปกับปัสสาวะด้วยค
7: ่
8: ะ
7: มันก็ยังเป็นข้อมูลที่คัดค้านกันอยู่เนาะ
8: ใช่ใช
7: ่อันนี้โอเคแต่ก็ระวังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันเพราะยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดออกมานะครับ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ของเรามีเป็นชาชงหญ้าหนวดแมวนะเป็นซองเยื่อกระดาษนะใช้แล้วก็ทั้งครั้งละซองละประมาณ30มิลลิลิตรนะครับ
8: ซองละ2กรัมแช่กับน้ำ300มิลลิลิตร
7: โอเคครับอ่ะพักเลยนะอาจารย์นะให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราฟังสปอร์ตชุดหนึ่งนะจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะครับ02-290-0473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมา

ังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำไยไหทองคำ Paradox คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดป

0: เชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเรามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งเนาะเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่นอนนะครับแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแข่งขันกันที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับเรือยาวใหญ่โอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยนะแข่งขันกัน55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับสินค้าโอท็อปนะมากมายเป็นร้อยบูธเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะของคนปทุมเขาแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานนะเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่นอนไปเที่ยวกันเลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะเอาผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
4: ฉะเช
3: ิ
4: งเ
3: ซา
4: ค่ะ
3: ฉะเชิงเซาคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: ฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นนิ่วในใจค่ะเป็นประมาณ30-40ปีแล้วมั้งแต่ว่าตอนนั้นได้ตรวจที่รามาหมอกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะล้างไตไม่กันไม่ยกไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็ฉันก็กลัวมากเลยแล้วฉันก็กลัวมากเลยก็พยายามกินอะไรแต่อะไรที่มันระวังนะจนไม่โตสักทีจนบัดนี้นะอาจารย์มันยังแค่2มิลน่ะ
3: ดีแล้วโชคดีแล้วครับแต่ยังไม่ออกมาใช่ไหม
4: ม
3: ัน
4: แค่2มิล
3: ดีแล้วครับอย่าให้มันโตดีแล้วครับ
4: ค่ะไอ้นี่มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยามาเขาบอกว่า

0: เท่านิ้วนิ้วเนี่ยสามรากแต่ไม่ต้องรากใหญ่แล้วต้มกินน้ำเขาบอก
1: ได้ลองกินไหมได้ลองกินไหมได้ลองกินไหม
0: ไม่ได้ลองมีครั้งแต่นี้อยากจะลองแล้วก็ต้มกระตังกุ้ยแช่เขาบอกใส่กระตังกุ้ยแช่พอหวานก็แล่นแล้วก็อีกเรื่องนึงฉันก็ลูกชายเห็นก็เป็นยูริกเยอะก็เขากินส้มโอ้นี่กินไปกินมาฉันก็กินไหมคะฉันยูริกที่6.5-6.4เลยนะฉันกินส้มโอไปกินส้มโอมายูริกเหลือ 5.5 เนี่ยแล้วจะดีท้องมากเลยส้มโอเนี่ยจะทานเกือบทุกวันเลยนะ
1: ครับ
2: น้อง
1: ครับ
2: มีส้มโอมีสวนส้มโอมั้งนี
1: ่ปลูกเองป่ะปลูกเองอ่ะกินทุกวันปลูกเองป่ะครับ
0: ซื้อเลย
1: ซื้อเลยนะโอเคแล้วมีคำถามไม่มีคำถามไหม
0: มีค่ะอยากจะ
1: ถามเลยถามเลยครับผมเชิญครับ
0: อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้อาจารย์วิจัยที่ว่าจะเกิดส้มโอหรือจะมีประโยชน์ต่อที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับอายุเลยเกี่ยวกับไตเนี่ยมีไหมคะอยากจะถามเนี่ย
2: อ๋อที่เรากินแล้วเห็นผลอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ค่ะ
2: จริงๆส้มโอเท่าที่มีข้อมูลงานวิจัยนะคะเขาก็พบว่ามันช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันก็เจอในพืชสมุนไพรกับตัวเนาะฤทธิ์นี
1: ้
2: ก็คือฤทธิ์ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะคะแต่ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจที่เขาทำจากส้มโอ6สายพันธุ์คือน้ำผึ้งแอบขาวน้ำผึ้งขาวใหญ
1: ่
2: ทองดีทับทิมสยาม เขายกตัวอย่างมาเท่านี้นะก็เพราะว่ามันช่วยยับยั้งเหมือนกับว่าช่วยบล็อกการดูดซึมไขมันในเลือดอะบล็อกการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารไม่ให้เข้าสู่ร่างกายก็อาจจะมีผลในเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แต่ว่าอันนี้เป็นการศึกษาที่เขาใช้สารสกัดนะคะแล้วก็อื่นๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับนิ่วแต่คิดว่าพืชอ่ะมันเป็นแหล่งของยูริกน้อยกว่าสัตว์อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยบางทีพวกนี้มันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆเนาะมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของ
1: สมองน้ำเยอะครับผม
2: ใช่ใช่
0: มีจิตค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทานลูกชายฉันก็บอกว่าก็ฉี่คล่องฉันก็ฉี่คล่องกว่าเดิมเยอะเลยบางทีเราไปนั่งเราจงเป่งมันก็จะไหลเองเลยอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะฉี่คล่องกว่าเดิมมากเลยอ่ะ
1: ต้องลองอาจจะต้องลองหยุดกินดูนะลองเกี่ยวหยุดกินดูบ้างดิยังฉี่คล่องอยู่หรือเปล่าถ้าหยุดกินแล้วฉี่คล่องก็ไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะมันไม่มีงานวิจัยรองรับในตรงนั้นนะโอเคนะเคลียร์นะจ๊ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับส้มโอก็เป็นผลไม้ไทยก็ส่งเสริมกันกินได้ครับกินได้แต่ว่าก็ต้องประเมินด้วยถ้ากินทุกวันก็แพงหน่อยเนาะหลายตังค์ลุงหลายตังค์นะเชิญครับช่วยปิดวิทยุด้วยนะแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ถามอาจารย์อาเลยครับครับ
3: อาจารย์อาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปิดวิทยุแล้วเหร
3: ออาจารย์อาจ้าเนี่ยไอ้ดอกบานมะยุโรยป่าอาจารย์อารู้จักไหมคะ
2: ดอกบานมะยุโรยป่าดอกสีขาวอะคะ
3: ดอกสีขาวดอกเล็กอะนั่นแหละแก้ลูกนิ่วได้ค่ะอาจารย์อาป้ามาลองต้มนะก็ก่อให้สะอาดล้างสะอาดต้มแล้วกองกินให้แมวลองก่อนแมวหายค่ะป้าก็เลยกินด้วย
2: อ๋อค่ะ
3: อาจารย์อาลองนั่นดูสิคะ
1: มันหาย
2: ข้อมูลอยู่ค่ะใช่ใช
1: ่มันหายยังไงมันหายยังไงมันหลุดออกมาเหรอ
3: มันไม่หลุดอ่ะเป็นนิ้วตอนแรกๆอ่ะมันจะหายเองกินไอ้บานมะยุโรยป่าต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มแล้วก็กรองให้สะอาดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะแล้วก็พอ2-3 วันก็ต้มกิน
1: โอเค
3: บานมะยุโรยป่าดอกเล็กอ
1: ่
3: ะ
1: โอเคโอเค
3: มีคนบอกป้ามาป้าก็เลยมาต้มกินให้แมวลองก่อนแมวหายแมวขี้ไม่ออกหลายวันต้องไปซื้อไอ้กลมๆมาสวนน้ำตูดให้มันแล้วป้าก็เลยมาลองกินเองมันหายดีอ่ะ
1: นิ้วหายเลยมันหลุดออกมาหรือยังไงครับ
3: นิ้วของป้ามันเป็นตอนแรกมันเป็นเล็กๆอ่ะแล้วมันก็หายเองอ่ะมันไม่ปวดด้วย
1: ก่อนหน้านี้ปวดไหม
3: ก่อนหน้านี้ก็ปวดท้องน้อยอ
1: ่
3: ะ
1: อื
3: มลองดูจะค่าจาน
1: โอเคเดี๋ยวให้จานเช็คข้อมูลนิดนึงก็รู้สึกข้อมูลก็จะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องนี้
3: จะเก็บไปให้มันก็จะเหี่ยวหมดน่ะ
1: ไม่ต้องโอเคอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับ
3: ครับ
2: ค่ะ
1: บ้านไม่รู้เลยป่าอาจารย์เชิญต่อได้เลยครับ
2: ค่ะมันมีข้อมูลจริงค่ะก็เป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านอะนะคะ
1: ครับปัสสาวะ
2: แต่ว่าไม่ได้เป็นระดับยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานวิจัยก็อาจไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะขับนิ่วอยู่ค่ะมีข้อมูลอยู่ค่ะ
1: คือถ้าขับปัสสาวะมันก็จะมีผลเรื่องของขับนิ่วอยู่แล้ว
2: แต่ว่าถ้าก็มีข้อมูล
1: โอเคแต่ถ้าว่าเอาเด่นๆจริงๆเนี่ยสู้ย่าหนวดแมวไม่ได้ว่างั้นเถอะ
2: ก็ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดก็จะว่าเกมเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้พิสูจน์เรายังไม่ได้พิสูจน์เปรียบเทียบ
1: เรายังไม่มีข้อมูลของตัวดอกบานไม่รู้เลยป่าเท่าไหร่เนาะแต่ว่าข้อมูลเรื่องตัวย่าหนวดแมวเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนโอเคครับขอบคุณข้อมูลนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะโอเคครับสายนี้ถามอาจารย์อาได้เลยครับ
4: ครับสวัสดีครับผมโทรจากเชียงใหม่นะครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
4: เราจะถามเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับนิ้วนะฮะ
5: ได้เลยครับ
4: คือเกี่ยวกับโรคเขาเรียกโรคลำไส้แปรปรวนนะครับครับ
2: ค่ะ
4: คือไปโรงพยาบาลหมอก็จะรักษาแต่เฉพาะอาการตามอาการที่เราท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยานี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะหายเริ่มได้เมื่อไหร่ก็อยากจะเรียนถามว่าจะมียาสมุนไพรหรือประเภทไหนที่เขาเคยใช้กันแล้วมีอาการดีขึ้นไหมครับหรืออะไรเงี้ยเช่นทำเป็นชันอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะก็ถ้าตัวที่นึกถึงอันดับต้นๆก็จะมีขมิ้นชันกับพวกตรีผลาค่ะที่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ค่ะคือมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลแบบว่าชัดมากๆเหมือนกับยาแผนปัจจุบันเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะลองกินเสริมได้ถ้าเรารู้สึกว่ารักษาทางแผนปัจจุบันแล้วยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะคะจริงๆปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องลองไปปรับหรือว่าลองเช็คดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารบางอย่างที่มันน่าจะเป็นแนวแบบว่าไม่ค่อยเฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ลำไส้มันเกิดการอักเสบได้พวกอาหารหวานอาหารทอดเบเกอรี่อาหารแปรรูปอาหารหีบห่อเนี่ยค่ะอันนี้เราก็อาจจะลองสังเกตหรือว่าลดความถี่ในการกินลงเนี่ยค่ะแล้วก็พวกนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงพวกสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเขาก็จะคิดถึงพวกเรื่องนี้มากขึ้นก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันมีตัวดีกับตัวไม่ดีถ้ามันมีตัวดีมากกว่าตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวขมิ้นชันกับตีผลาเนี่ยมันมีข้อมูลพอสมควรว่ามันช่วยลดการอักเสบของลำไส้ได้ลดปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารได้ด้วยนะคะเขาคือเขาให้หนูเนี่ยมันกินอาหารที่มันแบบไม่ค่อยดีอ่ะสักเท่าไหร่16สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบดูว่า กลุ่มที่ได้ขมิ้นกับไม่ได้ขมิ้นเนี่ยก็คือปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารหรือว่าพวกภาวะลิกกี้กัดลำไส้รั่วที่เขาพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยก็คือการอักเสบของลำไส้ในกลุ่มที่ได้ขมิ้นชันน่ะมันดีกว่าแต่ว่าเราอาจจะต้องตั้งใจกินต่อเนื่องสักดูวัดผลดูว่ามันจะดีขึ้นมั้ยเช่นลองกิน2เม็ดหลังอาหาร3มื้อขมิ้นชันอ่ะนะคะดูสักเดือนนึงนะแล้วก็ดูความถี่ในการเกิดอาการของเราว่ามันดูสงบลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตีผลาก็จริงๆก็กินได้3มื้อนะคะแต่ถ้ามันถ่ายมากไปคนไข้อาจจะต้องลดเหลือมื้อเดียวก่อนนอนหรือว่าเช้าเย็นอะไรแบบเนี้ยค่ะ
4: ไอ้อย่างตีผลานี่ที่บอกว่ามันถ่ายมากไปนี่หมายว่าเราเน้นในแง่ของอาการท้องผูกเด่นนี่ไงครับ
2: ใช่ค่ะมันจริงๆมันมีฤทธิ์รู้ปิดรู้เปิดเพราะว่ามันมีทั้งเปรี้ยวที่ช่วยระบายแล้วก็มีทั้งฝาดที่ช่วยหยุดถ่ายค่ะ
4: ครับอ๋อแล้วเป็นแบบน้ำหรือแบบเม็ดไหนดีกว่านะครับ
2: โอ้น้ำหรือเม็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่มันไม่มีความแตกต่างกันค่ะ
4: ก็
2: ไม่มีข้อมูลเทียบความแตกต่าง
4: กินมาสาม
2: ครั้งเหมือนถ้าท้องผูกเด่นถ้าท้องผูกเด่นกินได้สูงสุดอะเท่าที่ถ้าขนาดบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยนะคะ บรรเทาอาการท้องผูกเนี่ยไม่ควรเกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อวันโดยอาจจะเริ่มต้นที่ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่จริงๆอ่ะถามว่ามันกินได้เยอะกว่านั้นไหมมันกินได้เยอะกว่านั้นหมายก็ว่าแต่เขาใช้ในเรื่องอื่นเช่นพวกลดน้ำหนักลดความอ้วนอะไรเงี้ยเขาจะใช้เยอะกว่านั้นค่ะ
4: ไอ้จะไอ้พูดถึง 4,000 นี่หมายว่าตีผลาหรือว่าขมิ้นชันเน
2: ี่ยตีผลาค่ะ
4: เอาตีผลานะฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: แต่ขมิ้นชันก็500วันละ3ครั้งเนาะว่า
2: สองคูณสามค่ะสองเม็ดสามเวลา
4: สองเม็ดสามเวลาก็ขอพายผู้เบรคสี่ร้อยนะฮะ400มิลลิกรัม
2: ในละ400มิลลิกรัมค
4: ่
2: ะ
4: ครับครับก็สองเม็ดครับครับเอาไปกินไปสักระยะหนึ่งแล้วคอยดูอาการในระหว่างเฉย
2: ใช่ลองกินดูสักเดือนหนึ่ง
4: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าลำไส้โรคลำไส้นี้เรากินพวกโปรไบโอติกด้วยจะดีนะฮะ
2: โปรไบโอติกเนี่ยต้องลองดูนะคะต้องลองดูเองว่ายี่ห้อนี้เรากินแล้วมันเป็นยังไงคือหนูบอกตามตรงว่ามันพูดยากมากเลยเพราะว่าส่วนตัวก็เคยลองกินมาหลายยี่ห้อแล้วมันดูเฉยเฉยเหมือนกับว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองไม่เห็นว่าในลำไส้เราตอนนี้เชื้อมันอะไรยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเงี้ยค่ะ
4: อ๋อก็ตอนเรากินแล้วลองเช็คๆดูตาม
2: ใช่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์มีจำนวนมีเทคโนโลยีอะไรแบบที่แตกต่างกันค่ะ
4: ต้องกินคู่กันคู่ตัวนี้คู่กับตัวนั้นตัวนั้นคู่ตัวนี้ด้วยนะ
2: คนไข้เป็นท้องเสียหรือท้องผูกเด่นหรือสลับกันพอดีกัน
4: สลับกันบ้างพอดีคือบางวันก็เหมือนกับไม่ได้ถ่ายเลยบางวันก็คือไม่ได้เสียแบบมากมายก็คือแบบว่าถ่ายบ่อยแล้วพูดง่ายๆถ่ายบางทีเขาเรียกว่านิดนึงอะไรตั้งเอาวิ่งห้องน้ำก็ถ่ายไม่มากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้
2: แต่ถ้าถ่ายบ่อยวันนั้นอาจจะต้องปรับตีผลาเนาะให้มันแบบต้องสังเกตว่าเรากินเท่าไหร่แล้วมันพอดีค่ะถ้ามันกินแล้วแค่2เม็ดแล้วเรายังถ่ายเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องหยุดเหลือแต่ขมิ้นเพราะว่าจริงๆขมิ้นมันจะฝาดกว่ามันก็จะเด่นกับอาการท้องเสียได้ค่ะ
4: อ๋อขมิ้นก็กินคู่กันได้ช่วยกันได้ครับคร
2: ับ ใช่ถ้าวันไหนท้องเสียเยอะๆสามารถขยับยาไปเป็นยาตำรับได้พวกยาเหลืองปิดสมุดอย่างเงี้ย
4: ครับครับ
2: มันก็จะมีขมิ้นผสมตัวยาอื่นๆค่ะ
4: หมอให้รอเปลือกไม้มาครับ
2: อ๋ออันนั้นมันก็หยุดกึกเลยอย่างนี้ไงถ้าเรากินแบบบางทีมันเกินพอดีเราก็จะท้องผูกไง
4: เขาให้ตามอาการนะ
2: ค่ะ
4: ครับก็ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
4: ขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะสวัสดีครับ
4: ครับเคลียร์ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับน่าอาจจะได้อีกสักหนึ่งหรือสองเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ค่ะสวัสดีค
5: ่ะอยากทราบว่าไอ้ตัดถุงน้ำดีไปแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าใช้เครื่องกระแทกแล้วเขาดูดออกมาแล้วตอนนี้มันมีท่อน้ำดีมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
2: อันนี้นิ่วในถุงน้ำดีหรือนิ่วในไตคะนี่ถุงน้ำดีเนาะ
5: จ้าถุงน้ำดีตัดไปแล้วด้วยเครื่องเขาจะดูดออกเหมือนแบบเป็นผงออกมาเลยแล้วก็จะถามคุณหมอว่าไอ้ท่อน้ำดีมันอยู่ติดต่อกับไอ้ถุงน้ำดีหรือเปล่าคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ติดครับ
5: แล้วมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
1: น่าจะ
2: อ๋อถ้ายังมีถ้ายังไม่ตัดอะมันก็ยังมีโอกาสเป็นได้
1: ถ้ายังมีถุงน้ำดีอยู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดในถุงน้ำดี
5: ตัดออกไปแล้วค่ะอ๋อ
1: ถ้าถุงนี้ไม่ตัดออกไปแล้วอาจารย์น่าจะไม่เกิดน้องจะเกิดได้ไงไม่มีถุงแล้ว
5: ไม่เกิดจากท่อน้ำดีอย่างเงี้ย
2: อ๋อยังสามารถเป็นได้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมันว่ามันจะไปเป็นนิ่วบริเวณไหนถึงไม่เป็นถุงก็โอกาสที่จะเป็นบริเวณท่อน้ำดีถ้าท่อยังอยู่ก็ยังมีโอกาสเป็นได้ค่ะใช่ค่ะ
1: หรอ
5: แต่ก็ผ่าตัดมาหลายปีแล้วค่ะ
2: คือถ้าเอาถุงน้ำดีออกนะคะโอกาสเป็นซ้ำเนี่ยไม่มีค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เอาถุงน้ำดีออกเอาแค่ขึ้นกระแทกนิ้วออกยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้ค่ะ
1: นั่นแหละสิตกลงเอาถุงน้ำดีออกหรือยังครับ
5: ออกแล้ว
1: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วว่างั้นเถอะ
5: ค่ะ
1: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วอาจารย์
2: แต่คนไข้เขากลัวเป็นโรคนิ่วในท่อน้ำดีไงท่ออย่างนี
1: ้หรอมันจะเป็นที่ท่อหรอ
2: ว่าโอกาสตกตะกอนมันก็อาจจะน้อยกว่าแต่มันก็มีเป็นได้แต่เราไม่ต้องไปคิดมากหรอกค่ะ
1: เรื่องนั้นอย่าไปเป็นซีเรียสกันมาเลยครับโอเคครับโอกาสน้อยมากครับ
5: ค่ะค่ะ
1: ครับครับ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคโอเค
5: ค่ะสวัสดี
1: ใจเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคนเป็นเนี่ยที่ตัดท่อตัดถุงแล้วยังเป็นเนี่ย
2: นี่ในท่อน้ำดียังมีโอกาสได้อยู่ค่ะ
1: หรอถึงแม้จะไม่มีถุงน้ำดีแล้วนะ
2: ใช่ใช่
1: โอเคไม่เป็นไรครับโอเคต่อเลยครับเชิญครับถามเลยครับด่วนเลยครับ
6: ฮัลโหลคืออยากจะถามคุณหมอว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันสามารถขับของเสียออกมาโดยธรรมชาติได้
1: เอาไปถามคำถามใหม่ครับมันฟังไม่เคลียร์ครับร่างกายคนเราสามารถขับของเสียออกจากร่างกายยังไงครับ
6: ออกมาเองโดยธรรมชาติได้ไหมคร
1: ับออกมาโดยธรรมชาติได้มันก็ขับอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับใช่ไหมอาจารย์เหงื่อก็เป็นของเสีย
2: ร่างกายเรามีกลไกในการขับของเสียได้ตามธรรมชาติค่ะผ่านช่องทางทวารต่างๆเน
1: า
2: ะขี้หูขี้ตาอุจจาระปัสสาวะเหงื่ออะไรต่างๆ
1: ป
2: ั
1: สสาวะอุจจาระหมดแล้วนั่นแหละคือธรรมชาติครับได้ไง
6: ค่ะคือไม่รู้อันคือหนูนี่มีมาจากอุทวานะก็คือมีน้ำใสๆเป็นมันๆนะคะคุณหมอเป็นอะไรไม่ใช่คุณหมอ
1: เป็นน้ำมันๆออกจากรูก้นรูทวารรูอึครับอาจารย์ประเมินว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
2: แล้วสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่กินไหมล่ะคะหมายก็ว่าถ้ามื้อนั้นกินของมันแล้วก็จะมีออกมามากขึ้นอย่างเงี้ยสัมพันธ์กับอาหารไหมเคยสังเกตไหมคะ
6: ไม่ค
2: ่
6: ะค
2: ืออ
6: ยากจะว่าม
2: ัน
6: ก็ออกมาแต่ไม่บ่อยนะคะค
1: ุ
6: ณหมอ
1: ไม่ได้ออกมาเพราะปัสสาวะด้วยออกมาต่างหากเลยนะ
6: ออกมาตาค่ะที่ว่ามันเสียงก
1: ็
6: ซึมซึมออกมาค่ะมันก็เล็ดออกมาเนี่ยไม่ปัสสาวะเล็ดอย่างนี้นะคะ
1: มันจะหมดเวลาด่วนเลยครับ10วินาทีอาจารย
2: ์ก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คกับหมอนะคะว่ามีโรคเกี่ยวอะไรที่ตับหรือที่ลำไส้หรือเปล่าเงี้ยค่ะต้องตรวจร่างกายหรือใช้เครื่องมือตรวจหร
1: ือ
2: ตรวจเลือดยืนยันอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคแนะนำให้ไปตรวจนะครับโอเคฮะหมดเวลาครับอาจารย์ขอบคุณมากครับข่าวมาและไปฟังข่าวครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็ง
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กับบริษัท CAS Ion Medical Technology จำกัดหรือ CATCHIM สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักพร้อมจัดทำกรอบแนวคิดด้านเทคนิคควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักของประเทศไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากแคชชิมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุภาคไอออนหนักทางการแพทย์และช่วยยกระดับศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งของไทยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านย้ำเพิ่มทุนลดภาระประชาชนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
8: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยนางสุขสมรวยได้กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลดภาระค่าครองชีพการส่งเสริมสภาพคล่องให้ชุมชนโดยเตรียมดำเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3 บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200 หน่วยแรก พร้อมทั้งแยกมิเตอร์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนออกจากไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งพลัสสนับสนุนงบประมาณ SML และการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสีเขียวแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระดอกเบี้ยและต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยุติธรรมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบ DO Smart Guide System ยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
9: นางเกศทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ DO Smart Guide System สำหรับการติดตามและประเมินผลผู้รับบริการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกล่าวว่าการแนะนำเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Lifestyle Dance การแนะแนวชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเข้าถึงผู้เรียนการวิเคราะห์ศักยภาพและพหุปัญญาจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตรับฟังและประสานความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงโดยใช้การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ผู้เรียนทั้งนี้ระบบโดนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรองรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ฉันควรหวนหายหรือไทยมนถึงคนรักอยากมาเทพน้อยให้ฉันคอยเมื่อไร

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านมาสาธยายให้ฟังกันแบบง่ายๆนะคะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงคุ้นเคยกันดีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นช่วงที่หลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ขอไว้ในการที่เราจะมาศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามเราก็ได้ความรู้กันคือแทนที่ว่าบางทีฉันก็ไม่อยากไปอ่านแต่ฉันก็อยากจะฟังอธิบายอย่างนี้นะ okay. ก็สามารถติดตามในช่วงนี้ได้โดยพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละข้อทีละหน้าทีละเล่มกันไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ในเล่มที่22เป็นส่วนของอังคุตรนิกายก็อยากจะทบทวนทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังที่เพิ่งอาจจะมาเคยฟังซีรีส์ในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าในการศึกษาพระไตรปิฎกมันจะมีหลายเล่มด้วยกันเราคือไม่ใช่ว่าต้องกังวลว่าโอ้ฉันต้องไปฟังตอนก่อนนั้นก่อนนั้นแล้วฉันถึงจะมาค่อยเข้าใจได้คือไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเล่มที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซึ่งมันจบในตัวมันจบเป็นข้อไปแล้วข้อหนึ่งก็ไม่ได้ยาวมากในเอพิโซด1ตอน1เราคุยกัน1ชั่วโมงกับคุณเดใจก็สามารถคุยได้4ข้อ5ข้อเลยด้วยซ้ำแล้วก็ความต่อเนื่องมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องไปศึกษาในตอนก่อนก็มาอ่านเจาะลงเฉพาะเป็นข้ออย่างนี้ก็จะทำความเข้าใจได้เหมือนกันตอนนี้ก็คือเป็นข้อดีของส่วนที่เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านรวบรวมสังคายนาไว้ได้ทำการจัดหมวดหมู่ไว้ให้แล้วโดยหมวดหมู่ที่จัดนั้นก็คือจัดตามจำนวนข้อหัวข้อที่มีอยู่ในธรรมะหมวดนั้นเช่นถ้าธรรมะหมวดนี้มี3ข้อก็มารวมกัน4ข้อก็มารวมกัน5ข้อก็มารวมกันอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอังคุตรนิกายซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคำว่าอังคุตระคือลักษณะที่ร้อยเรียงกันเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะก็มีการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้แล้วในคราวนี้เราก็อยู่ในหมวด5เรียกเป็นปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อนำมารวบรวมเรียบเรียงกันไว้ด้วยกันโดยการรวบรวมนั้นท่านก็จะแบ่งเป็นชุดของหมวดที่ละ10ข้อ10ข้อรวมไว้ด้วยกันก็จะมีอยู่หลายชุดด้วยกันอาจจะสักประมาณ150ข้อหมายถึง150หัวข้อที่ในแต่ละหัวข้อนั้นจะมีธรรมะที่เป็น5ประการอยู่แล้วก็จึงมารวมกันในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: เรามาถึงข้อ41แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ตอนนี้เรามาถึงข้อ41ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงข้อ41อยากจะข้ามไปพูดข้อ42เพราะว่าข้อ42นี่มันไปเกี่ยวกับข้อ40ที่เราได้พูดจบไปเมื่อคราวที่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือเกี่ยวกันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยที่ว่าต้องฟังอันนั้นเลยถึงจะมาเข้าใจอันนี้ไม่ใช่งั้นแต่ว่าไส้ในเหมือนกันไส้ในเหมือนกันเป๊ะโดยที่หัวข้อต่างกันเราหัวข้อต่างกันแต่ไส้ในเหมือนกันเลยทีนี้ก็จึงต้องมีการที่จะอ้างถึงนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ทบทวนเลยนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เจริญบานเรามาเริ่มข้อ42กันข้อ42นี่คือสัพพุริสสูตรว่าด้วยบุคคลที่เป็นคนดีคือสัพพุริสโดยหัวข้อต่างกันตรงนี้ในข้อ40ได้ยกหัวข้อถึงต้นสาระที่ว่ามีกิ่งมีใบมีแก่นแล้วก็เจริญงอกงามให้ร่มเงาต่างๆได้ถ้าบุคคลเกิดอยู่ในตระกูลแล้วมีคุณธรรม5อย่างคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา ในตระกูลนั้นบุคคลที่อาศัยอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์นี่คือข้อ40ข้อ42ไส้ในเหมือนกันหัวข้อต่างกันโดยใช้หัวข้อที่ว่าสัตบุรุษสัตบุรุษเนี่ยแปลว่าคนดีแล้วกับเนี้ยมีต่อเต่าตัวเดียวหรือถ้าเราพูดถึงภาษาบาลีก็มาจากคำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนดีเหมือนกันจะต่างกันกับสัตบุรุษสัตตะเนี่ยคือแปลว่า7สัตตะบุรุษก็แปลว่าบุรุษ7คนแต่ถ้าจะหมายถึงคนดีใช้ต่อเต่าตัวเดียวคือสัตบุรุษโอเคนะทีนี้คนดีเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากในข้อ12ใช้หัวข้อแบบนี้ว่าเกิดมาเพื่อคนหมู่มากคือใครบ้างทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้อำมาตย์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนเนี้ยถ้าคนเนี้ยเขาเป็นคนดีโอ้ยทุกคนอื่นเนี่ยจะได้รับประโยชน์กันอย่างมาก
0: เจ้าค่ะ
1: คนดีดูยังไงก็ดูด้วยคุณธรรม5อย่างเหมือนกันเลยคุณธรรม5อย่างที่ว่านี้ก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาอุปมาอุปไมยตรงนี้ก็ต่างกันคือหัวข้อต่างกันใส่ในเหมือนกันอุปมามีความแตกต่างกันโดยในข้อ40ยกอุปมาเหมือนกับภูเขาหินที่มีอยู่ในป่าใหญ่เวลาต้นไม้เกิดขึ้นก็อาศัยภูเขาหินเนี่ยเกาะตัวไว้แล้วก็ดูดกินสารอาหารจากพวกดินอะไรที่มันอยู่ตามซอกหินมันก็สามารถที่จะมั่นคงอยู่ได้ต้นไม้นั้น
0: อ
1: ันนี้คืออุปมาในข้อ40แต่ในข้อ42อุปมาเปรียบเหมือนกับเมฆฝนเวลามีเมฆฝนตั้งขึ้นแล้วโอ้ชาวนาสามารถที่จะปลูกข้าวทำข้าวกล้าแล้วก็มีผลผลิตอย่างงามได้เพราะอาศัยเมฆฝนนั้นอันนี้เปรียบกับคนดีคือสัตบุรุษที่ถ้ามีอยู่ที่ไหนแล้วคนอื่นๆเนี่ยเขาจะพึ่งได้เขาจะได้รับประโยชน์จากสัตบุรุษคือคนดีนี
0: ้
1: คุณธรรม5อย่างสามอีกครั้งหนึ่งคุณใจในก็ที่ว่าจะดูว่าใครเป็นคนดีก็ดู5ประการนี้ในข้อแรกคือดูว่าศรัทธามีไหมศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมะที่ประกาศไว้ดีศรัทธาในหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้พระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดในเอพิโซดที่แล้วเรื่องศรัทธา
0: ค
1: ือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถัดมาเรื่องศีลเรื่องศีลศีลก็คือศีล5เรานี่แหละมีกายวาจาที่อยู่ในกรอบขอบของคนดีเขาจะทำกันก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยนี่คือศีลถัดมาข้อที่3คือการที่เป็นผู้ที่มีสุตตะคือการฟังการใคร่ครวญฟังหาความรู้จากสิ่งต่างๆคือฟังมากกว่าพูดในการที่ว่าเขาจะเป็นคนดีได้ก็ต้องหาข้อมูลในข้อที่3นี่คือการฟังสุตตะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มาในข้อที่4ก็คือการเสียสละคือจาคะก็มีการให้ทานมีการสละออกแล้วก็ที่5นั้นก็คือมีปัญญาปัญญาในข้อนี้จะไม่เหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสือได้ดีกรีสูงๆไม่เหมือนกันแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงมี2ระยะคือปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดอยู่ในชีวิตประจำวันทำมาหากินได้นี่ก็ในระยะหนึ่งคือคุณจะเห็นตัวอย่างคนที่ไม่ได้เรียนจบอะไรสูงมากแต่ว่ารู้จักทำมาหากินเอาตัวรอดได้นะนี่คือปัญญาแบบนี
0: ้ก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตได
1: ้
0: มากกว่าคนเรียนสูงๆก็มีตัวอย่างให้เราได้เห็นมากมายเลยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: นี่คือปัญญาในระยะที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พระปัญญาในระยะที่สองก็หมายถึงปัญญาที่จะรู้จักปล่อยวางปัญญาที่จะเมื่อเห็นสิ่งเกิดขึ้นสิ่งดับไปแล้วเราไม่ได้จะไปยึดถือในสิ่งนั้นมากนี่คือรู้จักปล่อยวางในข้อในยะที่สองเนี่ยอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะไม่รู้จักทำมาหากินก็ได้นะ อาจจะเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติแต่พอเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเห็นโทษของสิ่งนั้นไม่ไปยึดถือแล้วก็ไม่ทุกข์ร่ำให้คร่ำครวญไปตามทุกขเวทนานั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่จนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติก็ตามสามารถที่จะมีปัญญาในยะที่สองในการปล่อยวางนี้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ข้อที่ห้าห้าอย่างนี้จะเป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติของคนดีคุณจะเห็นได้ว่าไม่มีข้อไหนที่บอกว่ามีเงินมากเลยนะ
0: เจ้าค่ะไม่ได้บ่งบอกเลย
1: หรือมีบารมีสูงไม่มีแต่สิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นผลพลอยได้เราเคยคุยกันในเรื่องนี้เอาไว้ในข้อของศีลที่ได้พูดถึงอานิสงส์ของศีลเอาไว้อานิสงส์ของจาคะเอาไว้จะมีข้อหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าจะเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์นั่นแหละเป็นผลพลอยได้ของการที่เรารักษาศีลถ้าเรารักษาศีลแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทความที่จิตของเราไม่มีความร้อนรนไม่ประมาทนี่เราจะเห็นช่องทางในการที่จะทำกินได้ประคับประคองให้เอาตัวรอดได้ก็จึงอยากจะกลับมาถึงข้อ41ที่เกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: อันนี้ข้อ42จบแล้วเนาะเรื่องส
0: ั
1: ตบุรุษแต่มาพระสูตรที่สองในวันนี้คือข้อที่41พระสูตรที่ชื่อว่าประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ในเอพิโซดก่อนๆเราพูดถึงประโยชน์ของศีลอานิสงส์ของจาคะหนึ่งในอานิสงส์ของจาคะหรือศีลนั้นคือความที่จะมีโภคทรัพย์ตอนนี้ในข้อที่41นั้นก็มีเงินมากแล้วจะมีประโยชน์อะไรท่านอธิบายไว้โอ้มันก็แน่นอนแล้วมีเงินก็ต้องมีข้อดีใช่ไหมล่ะแต่อันนี้เรามาฟังเจาะจงในความเห็นของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ดูท่านแจกแจงไว้5อย่างบอกว่าถ้าเรามีเงินทองแล้วนี่นะเราควรจะถือเอาประโยชน์จากเงินทองนี้ด้วยประโยชน์5ประการนี้พูดถึงข้อนี้ก่อนคุณเดินใจว่าเฮ้แล้วคนที่เขามีเงินทองแล้วเขาจะไม่ถือเอาประโยชน์5ประการนี้งั้นหรือก็ต้องแจกแจงเบื้องต้นตรงนี้ว่ามีคนที่ตระหนี่ไงคุณใจ
0: เจ้าค่ะขี้เหนียว
1: โอ้โหสุดๆ
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งกว่าหนังกระติก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เรื่องราวมีมาในพระไตรปิฎกโอ้นิทานชาดกหรือว่านิทานธรรมบทคนที่เกิดร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้นะคนบางคนมีเงินร้อยล้านเป็นแบบหลักร้อยล้านแล้วก็คือเป็นทั้งหมดตัวเลข9หลักมีตัวเลข9หลักอยู่ในบัญชีธนาคารแต่ว่าไม่รู้จักที่จะหาความสุขในเงินทองของตัวเองไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์
0: เจ้าค่ะ
1: ประโยชน์ที่ควรต้องใช้ต้องมี5อย่างนี้บางคนก็เขียมอย่างเดียวแบบเก็บอย่างเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: สุดท้ายตัวเองไม่ได้ใช้นะตายไปนี่ก็ลูกหลานเอาไปใช้
0: เจ้าค่ะ
1: ถือเอาไปไม่ได้เนาะหรือบางทีก็อาจจะแบบคือถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนประเภทนี้ก็อาจจะไม่ได้ติดยึดในการใช้จ่ายหรือว่าต้องมีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เลิศหรูอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเรามาฟัง5ประการประโยชน์ตรงนี้เราจะแจกแจงให้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้
0: เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าคะ
1: ท่านบอกว่าสามารถที่จะบำรุงตัวเองมารดาบิดาบุตรภริยาทาสกรรมกรคนใช้ต่างๆให้เป็นสุขให้อิ่มหนำได้บริหารด้วยการให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้สามารถทำได้ก็คือเอามาใช้จ่ายให้เหมาะสมในข้อที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้อที่สองมิตรอมาตด้วยบทเป็นชนะอย่างเดียวกันเลยนะแต่เปลี่ยนจากตนเองคนในครอบครัวลูกน้องหรือคนใช้ก็มาพูดถึงวงที่กว้างออกไปอีกวงหนึ่งคือเพื่อนแล้วก็คู่ขา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเซอร์เคิลข้างในคือวงที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดก็ครอบครัวคนที่เราเจอกันอยู่ด้วยเป็นประจำ
0: okay.
1: วงนอกถัดมาก็จะเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่ค้าคำว่าเพื่อนนี่ก็คือมิตรคำว่าคู่ค้านี่หมายถึงอมาตย์คู่ค้านี่หมายถึงซัพพลายเออร์คนที่ส่งของให้เราหรือคนที่เราต้องใช้บริการจากเขาพวกนี
0: ้ก็คือคนที่ติดต่อทำมาหากินกับเรานี่แหละถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามก็คือการที่รู้จัก ป้องกันอันตรายโดยใช้ทรัพย์นั้นใช้ทรัพย์เนี่ยในการที่จะป้องกันอันตรายจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่ทำไม่ถูกคำว่าใช้ป้องกันอันตรายเช่นถ้าไฟหรือน้ำเนี่ยตัวอย่างเช่นว่าบางทีเราต้องซื้อประกันอัคคีภัยประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะแต่เป็นลักษณะภัยจากพระราชาคุณก็ต้องจ่ายภาษีแต่ภัยจากโจรคุณก็ต้องใช้เงินนั้นในการติดกล้องวงจรปิดหรือติดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างนี้แต่จะเป็นภัยจากทายาทที่ไม่ชอบพอใจก็ต้องรู้จักอบรมให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางนั้นนี่ข้อที่สาม
0: ถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่มาข้อที่สี่และข้อที่ห้านี่เป็นลักษณะการใช้จ่ายหมายถึงการที่ว่าสละออกโดยที่ไม่หวังคืนสละออกโดยในข้อที่4นั้นเป็นการสละออกที่จะสงเคราะห์คนอื่นท่านใช้คำว่าพลีกรรมคำว่าพลีเนี่ยหมายถึงเป็นลักษณะแบบบูชาหรือแบบว่าสงเคราะห์กัน
0: เจ้าค่ะ
1: โดยแจกแจงไว้5อย่างคือญาติพลีหมายถึงสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในข้อที่3ข้อที่4เนี่ยคือเป็นราชพลีคือสงเคราะห์ชาติแล้วก็ที่5นี่เป็นเทวตาพลีคำว่าเทวตาหมายถึงเทวดานั่นเอง
0: เ
1: ทวดาในที่นี้ก็เหมือนถึงคนดีคนอื่นๆนี่แหละคนดีในโลกเนี่ยยังมีอยู่บางทีเขาได้รับความลำบากพลาดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราเอาเงินช่วยนี้ทำเป็นพลีกรรมเป็นการสงเคราะห์เขานี่จะเรียกว่าเป็นเทวตาพลีก็ได้พลีกรรม5อย่างนี้เป็นลักษณะที่ว่าเราสงเคราะห์คือทำเนี่ยเพราะว่าความดีของเขาไม่ได้หวังว่าจะเอาบุญหรือไม่ได้หวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนอะไรอย่างเช่นญาติพลีเอาไหนๆด้วยความเป็นญาติกันเอามายืมเงินอ่ะเงินเอางบประมาณส่วนนี้ให
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่ข้อที่4ส่วนข้อที่5เป็นการสละออกชนิดที่หวังเอาบุญโดยสละออกเนี่ยต้องดูที่ว่าเนื้อนาบุญคือในข้อที่4นะเปรียบเทียบความแตกต่างนิดหนึ่งว่าข้อที่4ก็คือดูลักษณะว่าคุณเป็นญาติคุณเป็นแขกคุณเป็นชาติคุณเป็นคนดีฉันจึงสงเคราะห์ให
0: ้ okay.
1: แต่ว่าในข้อที่5เนี่ยไม่ได้ดูพวกนั้นดูว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูว่ามีขันติคือความอดทนมีโสรจักคือความสงบเสงี่ยมมีราคะโทสะโมหะเบาบางเราให้กับคนเหล่านั้นให้นิดหน่อยก็มีผลมากให้มากยิ่งมีผลมากยิ่งขึ้นไปอันนี้คือทานที่ให้แล้วเพื่อหวังเอาบุญนี่ข้อที่5
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้ลักษณะที่ว่าแบบไม่หวังผลตอบแทนคือให้เปล่าโดยข้อที่4ให้สงเคราะห์ข้อที่5นี่ให้หวังเอาบุญ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะ
0: ก็คือการทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ใช่
0: ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นเนื้อนาบุญอันนี้ก็จะได้บุญมากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในการใช้จ่ายทรัพย์ห้าข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีเงินมากๆเราถึงจะทำห้าข้อนี้ได้ไม่ใช่นะแต่หมายความว่าแม้แต่ว่าบางทีเรามีเงินอาบเหงื่อต่างน้ำนะบางทีบางคนได้ค่าแรงขั้นต่ำตัวนี้ค่าแรงขั้นต่ำก็เท่าไหร่คุณจะใช้300ไหม
0: 300เจ้าค่ะ
1: ประมาณนี้แหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 300บาทเอาคุณได้เงินมา300บาทเนี่ยเราควรจะต้องได้ประโยชน์จากเงิน300บาทนั้นให้ครบทั้ง5ก้อนนี้ถึงจะถูกต้องนะถึงจะถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่ามีนัยยะหนึ่งที่ได้เคยกล่าวไว้กับนายสิงคละคะหรือพูดว่าหน้าที่ในการใช้จ่ายทรัพย์นี่ก็มี4หน้าที่ซึ่งในที่นั้นเนี่ยท่านเอาข้อ1ข้อ2รวมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบางทีท่านก็เทศแสดงธรรมแบบนี้นะมีการบัญญัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนที่เขาจะมาฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าที่ได้กล่าวไว้กับนายสิงคละกะเนี่ยจะพูดแต่ธรรมะ4ข้อมิตรชั่ว4ข้อมิตรดี4ข้อการปฏิบัติให้เกิดสุขในปัจจุบัน4ข้อการใช้จ่ายทรัพย์4ข้อมันก็จึงเป็นทีละ4ข้อ4ข้อ4ข้อกันมาหมดเลยมันก็จึงแบบรวมกันไปในที่นั้นในที่นี้ในธรรมะ5ข้อเราจะเห็นอีกนัยยะหนึ่งแต่ว่าคือไส้ในเหมือนกันแต่แยกจาก4ข้อเป็น5ข้อเท่านั้นเองโดยข้อ1ข้อ2แยกออกจากกันเราเดี๋ยวเอามิตรอมาตย์แยกมาเป็น วงนอกต่อมา
0: ค่ะ
1: กลับมาตรงนี้ก็คือว่าประโยชน์5ประการเนี้ยเราควรจะขวนขวายเอาให้หมด5ประการนี้จากเงินแม้น้อยหรือมากที่เรามีก็ตาม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราได้แค่1หรือ2เช่นเราจะบอกว่าเออฉันก็เลี้ยงดูตัวเองมันก็โอ้ยเต็มที่แล้วโอ้ยไหนจะไปสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกโอ้ยอะไรไม่ได้หรอกไม่มีสมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณก็ได้ประโยชน์จากเงินนั้นแค่2ข้อไงได้ประโยชน์แค่2ข้อมันได้ประโยชน์ไม่เต็มบางคนจะคิดว่า2ข้อฉันก็เอาพอแล้วคือเราต้องรู้จักการบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยชอบในที่ท่านระบุเอาไว้ถ้าเรามีรายได้น้อยเราก็ต้องใช้น้อยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับต้องดูข้อนี้แล้วบางทีเราก็ต้องลดรายจ่ายลงต้องรู้จักที่จะจัดการบริหารแมเนจให้มันเหมาะสมควรที่จะถือเอาประโยชน์จากทรัพย์นี้ให้มันได้ทุกข้อในที่นี้อาจจะแบบว่าดูตามวงราบก็ได้สมมติการให้ทานกับสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะดูเป็นวงราบจะเดือนหนึ่งหรือว่า3เดือนหรือว่าปีหนึ่งต้องมีการแบ่งให้เหมาะสมการสงเคราะห์ญาติบางทีญาติมายืมเงินโอ้ยฉันจะไม่ให้หรอกญาติยืมเงินเราต้องคิดใหม่แล้วเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนเอาไว้ว่าส่วนนี้ไว้สำหรับทางการสงเคราะห์ถ้าจะมีใครมายืมก็เอาส่วนนี้ให้ถ้าเกินจากนี้ก็ให้ได้แค่นี้อย่างเงี้ยควรจะถือเอาประโยชน์จากข้อนี้ให้ได้ถ้าจะให้ดีคือทุกเดือนทุกวงรอบในการที่รับเงินมานั่นแหละควรจะต้องมีการแบ่งใช้จ่ายให้เหมาะสมบางคนอาจจะได้เงินเป็นรายวันถ้าคุณรับรายวันก็จะแบ่งให้เหมาะสมเป็นทุกเดือนมีการสงเคราะห์คนนั้นหรือการใช้จ่ายทำบุญก็ให้มีความเหมาะสมเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราหาประโยชน์จากข้อ1ข้อ2ละคือทุกวันเนี่ยเราต้องซื้อข้าวกินใช่ไหมนี่บำรุงตัวเองฉันก็เลี้ยงครอบครัวด้วยกับบำรุงมารดาบิดาบำรุงครอบครัวด้วยอันนี้คุณได้ประโยชน์จากทรัพย์ในข้อที่1ละทุกวันได้ละส
0: ่
1: วนข้ออื่นก็ต้องรู้จักเอาทรัพย์ที่เรามีมาเนี่ยแบ่งจ่ายให้มันได้ประโยชน์ในข้ออื่นด้วยเพราะว่าเรามาพิจารณาดูนะคุณเฉลี่ยทั้ง5ข้อเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันแตกต่างกันคือในข้อที่1ที่2เนี่ยจะทำให้เรามีความเพียรมีกำลังในการที่เราจะทำงานต่อไปมันจะกลับมาสนองประโยชน์จากการที่เราใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่1ข้อที่2นี้เนาะทีนี
0: ้
1: ข้อที่3ที่บอกว่ารู้จักป้องกันอันตรายจะทำให้เรารู้จักมีเงินเก็บในการที่จะลงทุนต่อไปหรือว่าเงินเก็บในการที่จะขยับขยายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปในประโยชน์ข้อที่3เนี่ยจึงจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องคือให้คุณมีเงินเก็บได้ให้คุณสามารถที่จะออมได้ให้คุณสามารถที่จะรู้จักลงทุนได้คิดในข้อนี้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่ประโยชน์ข้อที่3ส่วนประโยชน์ข้อที่4เนี่ยคือการสงเคราะห์คนอื่นจะทำให้เรามีกัลยาณมิตรจะมีกัลยาณมิตรในเวลาต่อไปซึ่งบางทีการงานหน้าที่ของเราอาจจะเติบโตบางทีมีงานใหม่เข้ามาก็เพื่อนนี่แหละบอกกันมาแนะนำกันมาเราคุณจะมีเพื่อนมีอะไรได้ไงก็นี่แหละสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ประโยชน์ในข้อที่4นี้ส่วนข้อที่5นี่คือบุญที่มันจะให้ผลคือบางคนเพี้ยนพยายามยังไงก็ตามถ้าบุญมันไม่มีมันออกไม่ได้เนี่ยโอ๊ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
0: เพ
1: ราะฉะนั้นในข้อที่5เนี่ยเราให้ทานโดยการหวังเอาบุญพอบุญมันมีช่องยังไงบางทีมันให้ผลขึ้นมาเกิดการพลิกผันโครงการงานประมูลโปรเจกต์บางอย่างมันไม่น่าจะได้เลยบางทีมันก็ปุ๊บปั๊บได้ขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะว่าบุญให้ผลในกรณี
0: เจ้าค่ะพอบุญส่งมานะเจ้าค่ะจะทำไว้
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เราจึงควรทำในทั้ง5ข้อนี้อย่าไปคิดว่าฉันเงินไม่พอเราจะให้ทั้ง5ข้อนี้ไม่ได้ก็เอาจุดที่เราต้อง manage เราต้องรู้จักบริหารให้ถูกต้องอันนี้คือเราจะได้ประโยชน์ทั้ง5ข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอเรารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ได้ประโยชน์5ข้อมีผลเป็นจากข้อ1 2เป็นความเพียรข้อ3เป็นการลงทุนข้อ4เป็นการกัลยาณมิตรข้อ5เป็นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินสมบัติของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะที่ท่านเปรียบไว้ในสิงคาลกสูตรคือเป็นเหมือนจอมปลวก หรือว่ารวงผึ้งที่มันจะค่อยสะสมทีละนิดละนิดละนิดจนกระทั่งใหญ่โตขึ้นมาได
0: ้ถูกค่ะ
1: ตั้งแต่พี่ผึ้งเนี่ยตัวนิดเดียวเองปลวกเนี่ยตัวนิดเดียวเองมันก็ยังสร้างรังสร้างจอมปลวกของมันขึ้นมาให้มีความใหญ่โตขึ้นมาได้เนาะ
0: ก็เพราะมีความเพียรนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด5อย่างนี้รวมกันมาใช่
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือข้อที่42แล้วก็41สองพระสูตรว่ากันไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่43ข้อที่43เนี่ยพูดถึงธรรมะ5อย่างเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: คือถามใครก็ได้เราว่าคุณไม่ต้องการอายุยืนหรอคุณไม่ต้องการความรูปหล่อรูปสวยหรอคุณไม่ต้องการความสุขหรอคุณไม่ต้องการยศสูงหรอคุณไม่ต้องการไปสวรรค์หรอโน no.
0: ไม่มีใครเลยนะเจ้าค่ะต้องการทั้งนั้นเจ้าค่ะ
1: ต้องการทั้งนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะนี่จึงเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาใครๆก็อยากได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะแบบมีอะไรที่เขามีกันไปในทุกวันทุกวันเนี่ยนะแห่กันไปเช่นบูชาอันนั้นบูชานี้มีแผ่นยันหรือบูชาราหูหรือท้าวเวสสุวรรณอะไรก็เพื่ออันนี้แหละก็เพื่ออันนี้แหละ
0: บูชาพญานาค
1: ก็เพื่ออันนี้แหละถูกไหมล่
0: ะ
1: เพื่อโภคทรัพย์เพื่อความสุขเพื่อได้เลื่อนตำแหน่งอะไรก็จะคิดไปอย่างนี
0: ้
1: แน่นอนไม่เกิน5อย่างนี้อันนี้เป็นใครใครก็ปรารถนาทีนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าก็จะใครใครก็ปรารถนาสิ่ง5อย่างนี้แล้วมันจะสำเร็จได้เพียงการอ้อนวอนหรือความปรารถนาแล้วในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรฟังข้อนี้ให้ดีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราแค่เพียงอ้อนวอนขอร้องแล้วปรารถนาก็จะขอฉันได้นะขอให้ลูกช้างได้นะแล้วคุณก็จะสำเร็จขึ้นมานี่มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี
0: ้
1: จะไม่เป็นอย่างนั้น
0: ได้สมปรารถนากันหมดทุกคนเลยสบายทุกคนนะเจ้าค่ะ
1: ก็นั่น
0: เลย
1: สิ
0: เจ้าค่ะ
1: ในข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งคุณก็จะได้บางครั้งคุณก็จะไม่ได้ที่ได้ก็อาจจะมีที่ไม่ได้ก็มีโอเคใน5อย่างนี้ด้วยเพียงการอ้อนวอนขอร้องนะด้วยเพียงการอ้อนวอนขอร้องเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเอาหมายความว่าเหตุแห่งอายุสมมติคุณต้องการอายุยืนหายจากโรคอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ในข้อนี้มันไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องแล้วมันจะได้มันต้องเป็นเหตุหนึ่งหรือเหตุแห่งวรรณะฉันต้องการความสวยฉันต้องการความหล่อมันไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแล้วจะได้หรือเหตุแห่งความสุขอย่างใดหนึ่งที่คิดว่าฉันอ้อนวอนขอร้องแล้วก็จะสำเร็จมันจะไม่ใช่ยศก็เหมือนกันโอ้ยได้เลื่อนตำแหน่งนะไม่ใช่คุณทำผิดแล้วไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องแล้วมันจะได้หรือว่าสวรรค์สวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่หมายถึงมีความสุขเนี่ยตายไปแล้วขอให้ฉันได้ไปสวรรค์น่ะฉันมั่นใจว่าฉันต้องไปสวรรค์โอ้ยคุณปรารถนาว่าคุณจะไปสวรรค์แล้วมันจะไปสวรรค์เหรอมันไม่ใช่
0: ค่ะ
1: แค่เพียงความปรารถนาหรือความอ้อนวอนไม่ได้ผมว่าผมก็ชีวิตเป็นมาอย่างนี้แล้วก็ตายไปเนี่ยผมต้องไปสวรรค์แน่นอนมั่นใจเลยความมั่นใจก็ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่มันต้องสร้างเหตุให้ดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ถึงจะได้ผลอันนั้น
1: ใช่ท่านจึงเตือนมาในที่นี้ห้าข้อนี่แหละเตือนมาว่าถ้าคุณต้องการอายุใช่ป่ะคุณต้องการบรรณะความสูงยศสวรรค์เนี่ยอย่าอ้อนวอนอย่าเพลิดเพลินเพราะความอ้อนวอนความเพลิดเพลินมันจะทำให้เราไม่ได้ด้วยซ้ำหมายความว่าไงเพราะว่าอ้อนวอนเนี่ยนะมันก็จะไม่เรางมงายไม่มีปัญญาแล้วก็ถ้าเพลิดเพลินนั่นเป็นอกุศลกรรมความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาเป็นบาปแต่การเห็นความไม่เที่ยงเป็นบุญความไม่พอใจขยะแขยงเกลียดชังเป็นบาปความอดทนได้เป็นบุญอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีสุขอย่างใดอย่างหนึ่งและเราเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาอันนั้นน่ะเป็นบาปโอเคไหมเป็นบาป
0: เจ้าค
1: ่ะยังไงถึงเรียกว่าเพลินเช่นคนจรคนหนึ่งคือฉันไม่มีรถอย่างนี้นะสมมตินะสมมติ
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหาไปบุญต้องการรถเบนซ์สมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วพระมหาไพบูลย์มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเก่าๆห้างๆอยู่คันหนึ่งโอ้ยเห็นรถเบนซ์แล้วก็อยากได้เนาะอยากได้เนาะอยากได้กับเขาบ้างอันนี้คือเพลินไปแล้ว ลุ่มลงไปละมัวเมาไปละเลยได้ไงก็แบบก็ไปอ้อนวอนขอร้องนะบวงสรวงต่อเทพเจ้าแห่งเสาต้นนี้อ่ะถ้าเทพเจ้าแห่งเสาต้นนี้จะพึงมีขอให้ฉันได้รถเบนซ์กับเขาหน้านี่นะการอ้อนวอนขอร้องอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ควรทำท่านจะบอกว่าไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในอายุวรรณะความสุขยศหรือสวรรค์นั้นไม่ควรทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่ออายุวรรณะความสุขยศหรือสวรรค์นั้นอยู่มีปฏิปทาอยู่ถ้าเราปฏิบัติปฏิปทานั้นแล้วอายุย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นวรรณะความสุขยศสวรรค์ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นอันนี้ถึงจะถูกเอาใหม่นะคุณอาจารย์เอาใหม่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องทบทวนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติถ้างั้นฉันก็อยากได้อายุวรรณะงั้นฉันก็ไปทำสิ่งนั้นสิอะไรคุณก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณทำด้วยความอยากถ้าได้แล้วเนี่ยเราจะเพลินไงแต่ท่านบอกว่าคุณไม่ควรเพลินนี่ไงเราจึงไม่ควรอยากใน5อย่างนี้ไม่ควรอยากไม่ควรเพลินไม่ควรยินดีในสิ่งนั้นถ้าเรายินดีแล้วเราจึงไปสร้างเหตุของสิ่งนั้นสมมติถ้าเราจะบอกว่าความสุขคุณทำไงงั้นฉันก็แบบนั่งสมาธิหรือมียศอย่างเงี้ยนะเหตุของยศเนี่ยคือการที่รู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำนี่คือเหตุของยศที่จะได้เลื่อนตำแหน่งนี่นะเอางั้นฉันก็ไปแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำด้วยความอยากที่จะได้เลื่อนตำแหน่งฉันก็จึงไปสร้างเหตุของยศตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจึงไปสร้างเหตุของอายุด้วยความอยากได้อายุยืนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจึงไปสร้างเหตุแห่งวรรณะเพื่อให้วรรณะมากตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เหตุให้เกิดวรรณะคือศีลฉันก็รักษาศีลอย่างดีเลยเพื่อที่จะอยากได้วรรณะอันนี้คุณจะผิด
0: เ
1: พราะอะไรเพราะว่าไอ้ความที่เราอยากได้สิ่งนั้นเราจึงไปสร้างเหตุต่อให้สร้างเหตุถูกก็ตามนะแต่ด้วยความอยากนั่นน่ะทำให้มันผิดตรงไหนตรงที่คุณเพลินไปแล้วยังไงปัญหามันจะตามมาตรงที่ว่าอายุวรรณะความสุขยศสวรรค์พวกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นโลกธรรมถ้าเพราะว่าเราสร้างเหตุแม้ที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนตามเพื่อให้ได้โลกธรรมนั้นในที่นี้คือธรรมะ5อย่างเนี่ยแล้วคุณได้มาก็จริงคุณก็ยังจะต้องทุกข์เพราะเหตุนั้นอยู่ดีเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเสื่อมไปได้เสื่อมไปได้แบบว่าต่อให้คุณแบบสร้างเหตุแห่งความอายุยืนคุณก็ไม่ได้จะอายุพันปีป่ะคนสมัยนี้อายุยังมากกว่าร้อยปีบวกลบนิดหน่อยเนาะมันก็จะมีวันที่มันเสื่อมไปเพราะมีข้อจำกัดของสิ่งอื่นๆที่เป็นไปตามวงรอบของเขาความสุขก็ได้อายุแต่ว่ามันก็จะมีวันตายที่เราจะต้องเสื่อมจากความสุขที่เราได้จากโลกนี้ไปยศก็ต้องมีวันเกษียณสวรรค์ก็เสื่อมไปได้เพราะฉะนั้นทำยังไงท่านจะบอกว่าการที่เราควรจะต้องทำก็คือสร้างเหตุเฉยๆโดยที่อย่าไปอยากแท้จริงท่านบอกอย่างนี้ปฏิปทาเพื่ออายุเนี่ยมีอยู่ปฏิบัติแล้วก็จะได้อายุอริยสาวกนี่ท่านบอกอย่างนี้ว่าอริยสาวกเนี่ยก็ย่อมได้สิ่งนั้นย่อมได้สิ่งนั้นนะโดยที่ว่าคุณไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าไปเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอายุนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คือข้อนี้คิดว่าอาจจะเข้าใจยากนะคุณเดชแต่ว่ามันสำคัญพระอาจารย์ก็จึงต้องอธิบายย้ำไปย้ำมาไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเข้าใจไหม
0: ก็คิดว่าเข้าใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่พระพุทธองค์สั่งสอนมาในข้อนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากได้แต่พระองค์ก็เหมือนทรงเตือนว่าก็คือให้สร้างเหตุนี่แหละเพื่อจะได้สิ่งนั้นแต่ว่าในระหว่างการสร้างเหตุไม่ใช่สร้างด้วยความอยากอะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าอยากแล้วมันจะเพลิดเพลินพอเพลิดเพลินไปเนี่ยมันก็เป็นโลกธรรมว่ามียศเกินยศมีลาภเกินลาภอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นถ้าเราเพลิดเพลินไปถ้าเราเสื่อมมาถึงจุดที่มันเสื่อมเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมเจ้าค่ะยมเข้าใจอย่างนี้พอจะเข้าทางไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องมันจะทำให้เรากลายเป็นคนอ้อนวอน
0: เจ้าค่ะ
1: พอมันเสื่อมปุ๊บเราจะกลายเป็นคนอ้อนวอนเพราะเราเพลิดเพลินในอายุนั้นวันนั้นตามที่เราอยากแล้วเราก็จึงสร้างเหตุต่อให้สร้างเหตุถูกต้องก็ตามนะ
0: เพรา
1: ะฉะนั้นตรงนี้มันจึงมีความ แบบว่าแยบคายอยู่ในการปฏิบัติเนี่ยว
0: ่
1: าต่อให้เราสร้างเหตุถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เงื่อนไขที่เราทำมันไม่ถูกเพราะทำตามความอยากมันกลายเป็นอ้อนวอนทันทีม
0: ัน
1: กลายเป็นหน้าปรารถนาทันทีทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ว่าคุกเข่าอ้อนวอนเฉยแต่ฉันอ้อนวอนแล้วฉันก็สร้างเหตุด้วยนั่นแหละผิดเอาไว้นะถ้าฉันก็อ้อนวอนด้วยฉันก็สร้างเหตุที่มันถูกต้องด้วยนั่นแหละผิดเพราะนั้นเราต้องไม่อ้อนวอนในที่นี้ก็คืออย่าไปอยากแล้วก็อย่าไปเพลินแล้วคุณก็สร้างเหตุไปได้ก็ได้ไม่ได้เหรอก็ไม่ได้คิดข้อนี้อยู่แล้วเพราะว่าฉันสร้างเหตุที่ถูกต้องได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนี่คือข้อที่43
0: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
1: อันนี้ได้ตรัสไว้กับอนาถาบิณฑิกขราปดีที่วัดเชตวัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะรักษาทั้งประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าได้ในอังคุตระนิกายเนี่ยมันจะมีคาถาพระหนวกท้ายพระสูตรพระอาจารย์เนี่ยก็อยากจะให้ท่านฟังไปติดตามอ่านในข้อนี้เพราะมันจะมีระยะที่แบบว่าลึกซึ้งลึกล้ำอยู่คือพระอาจารย์จะไม่อ่านให้ฟังในช่วงของคุณฤทธิ์ในพระไตรปิฎกจะไม่อ่านให้ฟังจะแค่อธิบายระยะตรงคาถาท้ายพระสูตรคำว่าคาถาหมายถึงคำที่ได้เรียบเรียงมาเป็นร้อยแก้วไปถึงร้อยกรองคือคำกลอนเนี่ยเป็นคำกาบเราก็ได้ประพันธ์ไว้โดยบทพยัญชนะที่สวยงามอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาแปลมาก็มีความหมายที่ลึกซึ้งโดยในที่นี้ท่านได้พูดถึงว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยโอเคคุณปฏิบัติเหตุเพื่ออายุเป็นต้นให้ถูกโดยที่ไม่ได้ใช้เงื่อนไขที่ผิดคือความอยากไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ปรารถนาได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าโลกนี้คือได้อายุเป็นต้นถึงสวรรค์โลกหน้า
0: ค
1: ือมีความสุขต่อไปในโลกหน้าอีกโอเคนะนี่ก็ที่43
0: พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่อ่านให้ฟังตอนท้ายนี
1: ่
0: แต่ว่าโยมเตือนใจก่อนว่าอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมเจ้าค่ะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าหลายท่านไม่ได้มีโอกาสเข้ามาค้นแล้วมาอ่านนะเจ้าค่ะ
1: ยินดีดีคาถาพระดุจแท้พระสุดแต่ข้อนี้มีอยู่เช่นบ้าน
0: มีอยู่ดังนี้นะเจ้าค่ะว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแลเจ้าค่ะ
1: โอเคนี่แหละเป็นคาถาท้ายพระสูตรแล้วก็ยืนยันในข้อที่ว่าเป็นประโยชน์สองฝ่ายไว้เพราะว่าพอเราจากโลกนี้ไปเราก็อายุมันก็หมดไปวันหน้าก็หมดไปเดี๋ยวมันก็จึงมีความเสื่อมไปตรงนี้แต่ว่าโลกหน้าก็มีต่อไปอีกถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราก็จะไปเกิดในจุดที่ดีได้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นคือข้อที่43ต่อมาในข้อที่44ข้อที่44นั้นเป็นพระสูตรที่ชื่อว่ามนาปทายีสูตรว่าด้วยสิ่งที่น่าพอใจในข้อนี้เป็นเรื่องราวของกฤบดีที่ชื่อว่าอุคหะกฤบดีกฤบดีชื่อว่าอุคหะนี่จะมีอยู่สองคนชื่อเดียวกันแล้วคนหนึ่งอยู่ที่เมืองหัตถกะอีกคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเวสาลีในที่นี้เรากำลังพูดถึงอุคหะกฤบดีชาวเมืองเวสาลีอุกหะกฤบดีชาวเมืองเวสาลีเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับเอตตคะคือมีความเลิศกว่าอุบาสกอื่นๆในด้านที่ว่าเป็นผู้ถวายโภชนะอันเป็นที่ชอบใจที่ได้รับตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้ายกย่องท่านผู้นี้ด้วยข้อนี้ก็เพราะพระสูตรนี้เลยพระสูตรนี้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่ามหาวันแล้วก็อุกหะกฤบดีก็อยู่ที่บ้านเขาเนาะแล้วตอนนั้นก็อายุก็มากแล้วอุกหะกฤบดีเนี่ยอายุมากแล้วได้ยินได้ฟังธรรมะจากคนอื่นๆเขาพูดมาในหมู่บ้านบอกว่าเออเนี่ยผู้ที่ให้ของชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจได้ฟังมาแค่นี้ท่านก็มาคิดนะคิดว่าถ้าเราให้ของชอบใจเราก็จะได้ของชอบใจหรือเราอยากจะถวายของชอบใจของเราเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าบ้างนะ โอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านเราเถอะบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านว่างี้มีความคิดว่างี้ตั้งคือคิดตั้งแต่ตอนคืนก่อนนั้น

0: ที่ชื่อว่าสาระบุปกะคือขนมที่ทอดด้วยแป้งชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับต้นสาระท่านบอกว่าท่านชอบอันนี้พอใจสิ่งนี้ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุเคราะห์รับให้ด้วยนี่ก็ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับเขาหน้าที่ของสมณะนะคุณเดินใจคืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงาม
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ตรงนี้คือหน้าที่
1: เขาถวายอะไรก็รับไว้
0: ประมาณนี้นะประมาณนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราไปดูข้อท้ายมันจะลึกซึ้งกว่านี้ข้อที่หนึ่งคือขนมที่ทอดด้วยแป้งมีรูปเหมือนต้นสาระแล้วก็ปรุงรสด้วยของหวานทั้ง4ชนิดคือเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยก็อร่อยแน่นอนแค่คิดถึงก็น่าจะแซ่บอยู
1: ่
0: ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านก็มีความพอใจในเนื้อสุกรชนิดที่ว่าเนื้อสุกรทอดอย่างดีเนื้อสุกรทอดคือถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับอะไรอ่ะหนังหมูทอดกรอบอย่างเงี้ยเนาะ
1: เจ้าค่ะไม่กับหมูแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
0: เออลักษณะที่ว่าเป็นอาหารที่มันน่าจะอร่อยแต่นี้เขามีการแจกสูตรทอดหมูกรอบให้กรอบที่หนังทีนี้ที่กันอธิบายในที่นี้คือเอาเนื้อสุกรที่มีอายุ1ปีนำมาปรุงให้สุกด้วยมีการผสมเครื่องเทศเช่นยี่รากับพุทราแล้วก็มาทอดอะไรให้กรอบให้อร่อยขึ้นมานี่คือข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็อนุเคราะห์รับให้ซึ่งอันนี้เป็นจุดเดียวนะคุณใจที่พระอาจารย์เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรับสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มาถวายท่านในที่อื่นๆเนี่ยจะไม่ได้มีระบุเมนูอาหารอะไรเลยไม่มีเลยนะมีที่เนี่ยระบุเมนูอาหารแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ด้วยเท่านั้นเองนะนี่ข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อที่สามระบุเมนูอีกอันนี้คือสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวขนมที่ชื่อว่านาลิยะสากะคือสาคูที่มีลักษณะคล้ายก้านบัวก็เอามาทำเป็นขนมโอ้โหก็เป็นของที่ชอบใจของท่านอุกะก็ระเบิดีโอ้ยขอถวายของนี้ให้พระพุทธเจ้านี่ข้อที่สามพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับแล้วข้อที่สี่คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดข้าวสาลีที่สะอาดนี่หมายถึงข้าวที่มันไม่มีเม็ดดำๆหรือเม็ดหักๆที่อยู่ในข้าวเลย
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างคุณใจกินข้าวนี่นะก็ไปซื้อข้าวจากห้างสรรพสินค้าใช่ไหมมันก็จะมีข้าวเม็ดเต็มๆนะใส่ถุงมาอย่างดีอันนั้นน่ะคือเขาคัดมาแล้วแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปนะบางทีพระอาจารย์ไปบิณฑบาตก็เป็นข้าวเม็ดหัก
1: ๆ
0: หรือเม็ดดำๆมีแล้วก็อาจจะเป็นเกรดที่ยังไม่ได้คัดมาก็จะมีข้าวแบบนี้ที่เป็นคนละเกรดกันท่านก็จะระบุถึงข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดนี่คือคัดมาแล้วมีแกงแล้วก็กับข้าวเป็นนันมากก็ขอถวายสิ่งนี้ด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นที่น่าชอบใจนี่ก็ดีสี่ใช่ไหมก็ดีสี่
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือสี่ข้อแรกนี่เป็นอาหารหมดแล้วหมดเลย
1: เจ้าค่ะของชอบชอบทั้งนั้น
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่ห้าคือพูดถึงผ้าที่ทอในแคว้นกาสีก็จะพูดถึงว่าเป็นผ้าที่ละเอียดประณีตอะไรต่างๆผ้าทอในแคว้นกาสีเอาขอถวายพระพุทธเจ้าผ้านี้ด้วยท่านก็อนุเคราะห์รับให้นี่ก็ที่5แล้วนะข้อที่5ต่อไปข้อที่6นี่ข้อที่6เนี่ยท่านกล่าวถึงบัลลังก์บัลลังก์ในที่นี้หมายถึงเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งอาจจะหมายถึงเป็นอาสนะหรือเป็นธรรมาสน์หรืออะไรประมาณนี้แหละนะที่นั่งบัลลังก์โดยบัลลังก์ในที่นี้ท่านอธิบายว่าลาดด้วยผ้าโกเฉาขนยาวคือผ้าขนสัตว์แล้วก็ขนมันยาวมันละเอียดประณีตมีสันฐานหมายถึงขาของที่นั่งนี่เป็นช่อดอกไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังชมดโอ้ยข้างบนนี่เป็นเพดานทำเป็นสีเสาขึ้นมาแล้วก็มีม่านมีมุ้งอะไรมุงบังแล้วก็มีหมอนแดงสองข้างซึ่งในที่นี้ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นเตียงซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าบัลลังก์ในที่นี้ซึ่งข้อนี้ท่านเศรษฐีนี่บอกว่าโอ้เนี่ยเป็นของชอบใจของผมขอถวายพระพุทธเจ้าได้ไหมพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับ

0: ซึ่งปกตินะคุณใจข้อนี้ที่ว่าเป็นที่นั่งลาดด้วยผ้าขนยาวแล้วก็เป็นขนแกะสีขาวมีหมอนแดงสองข้างเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้รับไม่ให้รับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารับมาก็ใช้ไม่ได
1: ้คือ
0: ถ้าเป็นเตียงสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีมีเพดานข้างบนมีหมอนแดงสองข้างเป็นลักษณะที่สมณะไม่ควรใช้ไม่ควรนอนไม่ควรนั่งเป็นบางอย่าง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ข้อนี้แล้วท่านก็จึงอนุเคราะห์รับด้วยอนุเคราะห์รับ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาทั้งที่ว่ามันเป็นของที่สมณะไม่ควรรับไม่ควรใช้แล้วทำไมท่านถึงจะรับ
1: แสดงว่าพระองค์ท่านต้องมีเหตุผลนะเจ้าค่ะโยมเชื่อว่าอย่างนั้น
0: อาศัยความอนุเคราะห์ไงแต่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: จึงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วแต่ไม่ได้ใช้หรอกเราดูหลายๆครั้งนะไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยเช่นว่าเงินและทองคำเนี่ยทองคำแท่งอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยก็ทำเป็นวงกบประตูหรือเป็นแท่นให้ท่านเดินขึ้นไปซึ่งเป็นทองคำเป็นเพชรนิลจินดาซึ่งสมณะไม่ควรใช้แต่ท่านก็อนุเคราะห์รับให้เป็นต้นก็มีแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทรงอนุเคราะห์รับให้นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่ออะไรเพราะว่าเขายินดีในข้อแบบนี้ยินดีแล้วก็รับไว้เพราะฉะนั้นอย่างบางทีเวลาพระรับนิมนต์เนี่ยนะแล้วถ้าเขากล่าวชื่อเมนูอาหารเนี่ยแล้วเราไปด้วยความที่เราอยากกินสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไงผิดศีลพระ
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าค่ะ
0: ผิดศีลพระเพราะฉะนั้นก็จึงมีข้อที่พูดถึงว่าตักบาตรจะถามพระนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงมีศีลข้อหนึ่งที่กำหนดข้อนี้ไว
1: ้ตอ
0: นน
1: ี้
0: ตอนนั้นในข้อนี้เราจะเห็นเลยว่านี่ถามก่อนนี่นี่ถามพระคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนนะว่าของเคี้ยวชื่อเนี้ยข้าพระองค์เนี่ยพอใจนะเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้ารับได้ไหมนะถามพระก่อนให้ดีนี
1: ่เจ้าค่ะผิดศีลอยู
0: ่ก็ใช่ไงแต่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์รับให้อน
1: ุ
0: เคราะห์รับให้ตักบาตรถามพระเพราะนั้นถ้าจะให้นับนะคุณเดชคือนับไงก็ได้หกอ่ะพระอาจารย์นับยังไงก็หาที่เป็นห้าข้อไม่เจออ ื
1: มเจ้าค่ะ
0: อันที่ถ้าเราจะนับสูตรนี้ยังไม่จบสูตรนี้ยังไม่จบพระพุทธเจ้าจึงอนุโมทนาแล้วคาถาอนุโมทนาของท่านก็พูดถึงข้อนี้แหละว่าผู้ที่ให้ของน่ารักน่าพอใจย่อมได้ของที่น่ารักน่าพอใจมันจะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆก็อาจจะเป็นข้อนี้ก็ได้เพราะนี่นับได้5พอดีเครื่องนุ่งห่มที่นอนใช่ไหมข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆนี่ได้5อย่างก็จะเป็นอันนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจ
1: เจ้าค่ะน่าจะใช่อันนี้นะเจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นได้ก็จะได้สิ่งที่น่าพอใจของตนแล้วก็ไม่คิดเอาคืนเพราะว่าของพวกนี้คือของที่เขากินเองนะของที่เขาทำกินแล้วเขาอร่อยเองเขาใช้เองแล้วตัวเองให้ของแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะว่ากุลีกุจอเอามาให้นะคือไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาก็เอาของที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเป็นสต็อกของตัวเองเอามาให้ที่เขาจะเตรียมไว้ให้สำหรับตัวเองเนี่ยเอามาให้พระพุทธเจ้าแล้วไม่คิดเอาคืนเออนี่หาได้ยากจึงยกย่องขรรพดีคนเนี้ยในความที่ว่าเป็นผู้ที่ถวายสิ่งที่น่าชอบใจของตนให้กับคนอื่นอย่างสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งก็ถูกขอแล้วคนนี้ก็ถูกขอแต่ว่าฉันไม่อยากให้นะแต่ว่าแหมมันปฏิเสธไม่ได้จะทำยังไงเช่นมีขอทานมาขออยู่ในสถานะที่ปฏิเสธไม่ได้เออมีอะไรก็ให้ไปคือให้สิ่งที่เราไม่อยากได้ให้เขาไปสิ่งที่ฉันไม่ต้องการนะให้ไปเสื้อผ้ามือสองให้ไปของนี้ฉันไม่ใช่แล้วฉันก็ให้เธอไปนี่คือแบบว่าให้ส่งไป
1: คือ
0: ให้ของที่ตัวเองไม่อยากได้แล้วให้เขาไป
1: okay.
0: แต่เคสนี้นะคือให้ของที่ตัวเองเนี่ยดีๆที่ตัวเองอยากจะได้ที่อยากจะมีเก็บไว้ใช้เองเอออันนี้ฉันไว้ใช้เองแต่ฉันให้กันแล้วกันนะเพราะว่าฉันคิดว่าอันนี้มันดี
1: okay.
0: น
1: ี่
0: นะเนี่ยเหมือนกรณีของโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเราตอนที่เป็นเวสสันดรนะกรณ
1: ี
0: สบายชาเป็นพระเวสสันดรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักกันหาชาลีไม่ใช่แต่คิดว่ากัณหาชนีเนี่ยดีที่สุดแล้วถ้าจะให้ต้องให้ของดีๆแบบนี
1: ้
0: คิดว่าให้ไม่ได้เกลียดกัณหาชาลีไม่ได้ไม่พอใจในสิ่งนั้นแต่ถ้าจะให้ใครเนี่ย ให้ของไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีหรอกฉันให้ของดีดีดีกว่าให้ของที่ฉันรักดีกว่าให้อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะโพธิญาณเพราะมีความปรารถนาในโพธิญาณจึงให้ของดีๆกับคนอื่นเขาพระบริษัทแต่เป็นบริษัทอุก้าข้าราชบดีเขาก็มีความคิดแบบนี้นี่คือมันแบบว่าหนังคนละม้วนนะคุณใจในเคสที่ว่าเราให้ของที่บอกเราไม่อยากได้นะกับเราให้ของที่เราอยากจะได้เราอยากจะมีเราอยากจะชอบเราอยากจะใช้คนละอย่างนะแต่ว่าจิตใจเป็นคนละแบบดูว่าให้เหมือนกันโอ้แต่คนละเรื่องลักษณะแบบนี้ให้แล้วนะแล้วจริงมีความคิดว่าเสียดายนะอะไรเงี้ยไม่มีด้วยนะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เสียดายว่าฉันไม่น่าให้เลยแล้วฉันจะใช้อะไรคิดไปคิดมาเนี่ยอันนี้คือเขาไม่มีความคิดแบบนี้เลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มีความคิดเสียดายให้ไปเลย
1: คือเต็มใจให้ของที่รักที่ชอบที่สุดทั้งอาหารการ

0: วันสานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคืบหน้าคาดจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
2: ้ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: Now Green Power by PEA
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้ง

0: พราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคาดการจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
3: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับทางการมาเลเซียแล้วโดยมีทิศทางที่ดีที่ไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้หากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบระยะเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนชาวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำอย่างเท่าเทียมล่าสุดจ้างงานคนพิการไปแล้วร้อยละ 40.50 พร้อมตั้งเป้าจ้างเพิ่มเป็นร้อยละ50ภายในปีหน้าน
4: างสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยในปี2569นี้ตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐไว้ที่ร้อยละ40พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ6หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานกพร.ขับเคลื่อนการจ้างงานตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามหลักการ Universal Design และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับศักยภาพของคนพิการทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดณเดือนกรกฎาคม2569พบว่าหน่วยงานรัฐมีอัตราการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.50 จากร้อยละ30ในปีก่อนและตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ50ภายในปีหน้านิตยาขุนสิมรายงาน
2: สสส.ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชูนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพจาก5โครงการนำร่องดันโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพขยายผลทั่วประเทศ
5: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชรภัยบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่สามารถพึ่งพา งบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการผ่านกลไกการลงทุนเพื่อผลลัพธ์หรือ Pay for Success ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่อง5โครงการต้นแบบได้แก่ iCapดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูนางฟ้าพัฒนาสุขภาพจิตเยาวชน LD Ramati Body พัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ DMVHSC พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเยือนเย็นพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตใช้งบประมาณราว183ล้านบาทต่อปีแต่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมได้ถึง 1,660 ล้านบาทต่อปีหรือให้ผลตอบแทนทางสังคมเฉลี่ยสูงถึง9เท่าจึงเดินหน้าผลักดัน5โครงการนำร่องขยายผลทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8570

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาหาฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ซึ่งตอนนี้ก็มีการติดตามการจัดการโครงการแล้วก็มีการตอบรับจากที่มีการซื้อกันคายกันนะเจ้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยลดราคาค่าครองชีพโดยที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพเพื่อพี่น้องประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจมีสินค้าที่นำมาลดราคาไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำยาซักผ้าเนาะหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆถึงข้าวสารตัวนะเจ้ามีผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สินค้าโอท็อปของดีประจำท้องถิ่นมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือห้างเทสโก้โลตัสบิ๊กซีแมคโครโกโฮเซลนะเจ้าซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกชอบสินค้ากันได้กับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดราคาเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ราคาที่ถูกนะเจ้าแล้วก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวนะเจ้าถ้าอู้ถึงโอท็อปนะตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ขึ้นกับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการให้คะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่บรรจัยอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของที่ระลึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดดันรับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแรงสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวเจ้าแถมเรื่องหนึ่งจะมีการเปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็จะมีการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและกับประชาชนโดยนะเจ้าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดเชียงใหม่และกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ Open House เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นช่วงวันที่22ถึง23กรกฎาคม2569ที่วัดพระนอนขอนตานตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมก็มีตึงการจัดนิทรรศการการสาธิตภูมิปัญญาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ดีเด่นจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนการนำเสนอผลงานของเครือข่ายคุณธรรมเสวนาในหัวข้อสพ.ยุคใหม่ทันโลกทันธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสังคมยุคดิจิทัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์การขับร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรมรวมไปถึงพิธีมอบโลกเกียรติบัตรแก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และก็องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมโดยนะเจ้าก็จะมีการจัดงานขึ้นแล้วก็มีการเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีวันที่3 10โมงนะเจ้าจะมีกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านสพ.ภาคเหนือโดยอธิบดีกรมศาสนาจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยนะเจ้าร่วมกันครับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคือกับเยาวชนและก็ประชาชนในพื้นที่โดยนะเจ้าถ้าใครสนใจก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้โดยมีการดูนวัตกรรมเกี่ยวกับทางแพทย์ต้องนะเจ้าตังฮงบานนครพิงเปิ้นก็มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการทักษะแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษายังทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปแห่งขั้นตอนหนึ่งนะเจ้านำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปิ๊กไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการรักษาตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่เลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโดยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังเจอกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GISที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองและก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มี
ลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เฮาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อกู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองแบบปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่มีการต้องถ่ายรูปเนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการเป็นเช่นถนนชำรุดกาขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้านอกจากนี้ก็มีการเดินหน้าครับเพื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะสร้างผู้ประกอบการการสร้างงานสร้างรายได้โดยที่มีทั้งประชาชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้มีการได้บูรณาการร่วมกันนะเจ้าของต่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีงบประมาณรองรับในการที่จะกู้ยืมเงินกว่า170ล้านบาทเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ในวงเงินสูงสุดเกิน 500,000 บาทสำหรับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะเจ้าวงเงินเกิน 100,000 บาทพิจารณาในระดับตำบลถ้าวงเงิน 100,000 ถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทนี่จะพิจารณาในระดับจังหวัดโดยผู้ขอกู้จะต้องรวมกลุ่มจัดทำแผนโครงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามลำดับโดยนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยการที่จะกู้เงินสำหรับกลุ่มอาชีพไม่ใช่เป็นการกู้ยืมส่วนบุคคลนะเจ้าต้องนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือพัฒนาโครงการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเต้าอั้นโดยสามารถผ่อนชำระคืนได้เมินสุดเนี่ย5ปีแล้วก็บักกึดดอกเบี้ยตวยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะยื่นความประสงค์ไปที่อบต.หรือต่างที่ว่าการอำเภอทุกแห่งตวยนะเจ้าที่จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนะเจ้า
นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดโอกาสนะเจ้าฮือได้มีการได้ดูเกี่ยวกับอาหารการกินเนาะโอกาสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกุ้งสดใหม่คุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสามารถที่จะจองล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์ได้นะเจ้าก็เป็นการจัดกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในจัดเพื่อที่จะเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคนะเจ้าแล้วก็จะมีการลดค่าครองชีพเพิ่มช่องทางการเกษตรรวมปริมาณสินค้าตลอดโครงการกว่า 10,000 กิโลกรัมสำหรับกุ้งขาวชื่อว่าแวนนาไมที่นำมาจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มมาแจ้แข็งเนาะบรรจุถุงละ1กิโลกรัมในราคาพิเศษเลยเพียง200บาทจากราคาในท้องตลาดเนี่ย250ถึง260บาทถูกกว่า 20% นะเจ้าสามารถที่จะสั่งจองล่วงหน้าได้โดยผู้สั่งจองล่วงหน้าจะสามารถเลือกรับสินค้าได้ตามวันและก็สถานที่ที่กำหนดลดระยะเวลารอคิวโดยพร้อมได้รหัสยืนยันการรับสินค้าตามอีเมลหลังชำระเงินก็จะมีการนัดไปส่งมอบสินค้านะเจ้าที่บริเวณตลาดดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเซงจำกัดสำนักงานใหญ่ในวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เวลา9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็เหมกรรม1นะเจ้าวันที่6ถึง8สิงหาคม2569เวลา4โมงแรงจนถึง1ทุ่มที่ควงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงนะเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลสดๆใหม่เลยนะเจ้าคุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันสั่งจองแล้วก็เลือกซื้อกุ้งขาวแวนนาไมสดจากฟาร์มได้นะเจ้าแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053112659นะเจ้าก็เป็นการที่จะส่งมอบเรื่องของอาหารการกินเนาะเป็นสดๆจากฟาร์มเลยนะเจ้าแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผู้ผลิตโซผู้บริโภคโดยตรงลดค่าของชีพแล้วก็ลดราคาตัวนะเจ้า

มศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปริชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวา

ำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 98 MHz คลื่นเพื่อข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนการต่างประเทศการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่สมาร์ทซิตี้การเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053-234-444รวมถึงสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบ Taffy Fong Du ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แห่มช่องทางนึงต่อยเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะได้ช่วยป้องกันนะเจ้าแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรตุยมากันที่เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยตอนนี้เนี่ยขอร้องว่ามีการเปิดปฏิบัติการที่ทักเชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมเจ้าหน้าที่กว่า188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะเจ้าของทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการขยายผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแปนหรือฮ้องว่านอมินีอย่างจริงจังโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการฮ้องว่าถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นทำเป็นแอบแฝงเข้ามานะเจ้าโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้การกำหนดเพื่อเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางของเกาะพังงานโมเดลแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมจากหลายหน่วยงานเลยเพื่อบูรณาการข้อมูลตรวจสอบวางแผนเข้าดำเนินการกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดสำหรับ
หน่วยงานที่ห่วมปฏิบัติการก็จะมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมแล้วก็มีการมุ่งเน้นตรวจสอบค้นนะเจ้าเป้าหมายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเพื่อขยายผลสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจและก่อการคุ้มครองผลประโยชน์ต่างเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยนะเจ้าเรื่องของอาหารการกินกันพ้องตอนนี้ก็มีข่าวเนาะว่าไปตรวจพบไปตรวจเจอลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกมีที่เปิ้นว่ามีสารนะจ๊ะมีสารปนเปื้อนแล้วก็บาดนำมากินเขาก็เห็นต่างจังหวัดปทุมธานีเปิ้นมีการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจค้นแล้วก็ทลายโรงงานที่ลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสามารถตรวจยึดแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมกว่า20ยี่ห้อพร้อมออกประกาศเตือนร้านค้าห้ามมาขายเด็ดขาดแล้วก็ขอให้ประชาชนที่ไปซื้อแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วก็บอกควรที่จะนำมากินหรือว่านำมาปรุงอาหารนะเจ้าแล้วตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และก็ทางสาธารณสุขอำเภอตึงเสา5แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคเข้าสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ที่เป็นลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกตามกาดที่เป็นร้านค้าขายปีขายทรงรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยเพื่อกับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ร่วมทีมฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปลงพื้นที่สุ่มตรวจการขายผลิตภัณฑ์ลูกจิ้นหมูยอไส้กรอก4แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็พบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการสุ่มตรวจทั้ง55รายการนะเจ้าพบว่ามีฉลากที่ถูกต้องมีเลขสารบบอาหารทางเจ้าหน้าที่ก็ได้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายตึงซาวรายการนะจ๊ะว่าถ้าหากว่ามีการเข้าไปซื้อไส้กรอกหมูยอลูกจิ้นในช่วงนี้ต้องหาแหล่งที่มาให้ชัดเจนตรวจสอบยี่ห้อนะเจ้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์วันหมดอายุวันที่ผลิตวันเดือนปีเลี่ยงเลี่ยงราคาที่มันถูกเกินไปเนาะบางทีโอ้อย่างมาถูกแต่ถูกว่าเนี่ยเจ้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่ราคาถูกเกินจริงเนี่ยอาจจะใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะแล้วก็อาจจะมีสารปนเปื้อนตอยพร้อมทั้งขอความร่วมมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตึงซาวยี่ห้อนี้ห้ามจำหน่ายแล้วก็บอกควรที่จะซื้อมารับประทานหรือว่าปรุงเป็นอาหารนะเจ้าสำหรับผู้ที่พบเห็นว่ามีการจำหน่ายสินค้าสงสัยว่ามีการลักลอบผลิตอาหารที่ผิดกฎหมายสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย1556หรือผ่าน Facebook กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าอีกเรื่องนึงมีการเจิญจวนของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสวนดอกและเจ้าเจิญจวนร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็จัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกโดยมีการเจิญจวนผู้ที่อายุ17ถึง70ปีถ้าผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองต้องมีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะเจ้าสุขภาพแข็งแรงบ่มีไข้บ่เป็นหวัดหรืออยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะควรที่จะกินอาหารมื้อหลักคือครบนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารไขมันก่อนบริจาค6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นแล้วก็ใช้บ่ได้ดื่มน้ำเปล่าเพื่อเพียงพอประมาณ 3-4 แก้วก่อนที่จะบริจาคอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เลือดหมุนเวียนได้งดดื่มสุราแอลกอฮอล์ก่อนบริจาค4ชั่วโมงแล้วก็งดสูบบุหรี่ตึงก่อนแล้วก็หลังบริจาคเลือดอย่างน้อย1ชั่วโมงนะเจ้าหากมีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังกินยาอยู่อย่างเช่นยาแอสไพรินยาแก้ปวดควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองอย่างละเอียด
หากว่ามีการถอนฟันคูดหินปูนต้องมีแผลอักเสบหรือว่าแผลผ่าตัดเล็กควรที่จะเว้นระยะอย่างน้อยเนี่ย3วันถึง1เดือนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายให้มีความพร้อมเนาะเพราะว่าเราต้องมีข้อมูลต่างๆที่จะไปบริจาคเลือดเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงที่สำคัญนี่ต้องนอนให้เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะเจ้าให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะเจ้าเพราะว่าเลือดนี่เปิ้นก็มีความต้องการนักเนาะธนาคารเลือดก็ได้นะเจ้าธนาคารเลือดที่ทางโรงพยาบาลสวนดอกเข้าไปเลยที่ชั้น1นะเจ้าที่ตึกศรีพัฒน์เพราะว่าอาจจะต้องมีการนำไปคือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ต้องการทายเลือดหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินมีการผ่าตัดนะเจ้าเป็นโรคเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นอยากที่จะเชิญชวนฮือไปห่วมบริจาคเลือดกันนักๆนะเจ้ามากันที่การยกระดับเมืองหน้าอยู่แล้วก็เมืองสีเขียวซึ่งตอนนี้ก็มีการ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ9,510,000รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผย